0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I know you can do it ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง believe in หรือ believe that ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ believe in นั่นเองค่ะ I believe in you I know you can do itแปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe in ตามด้วยคนนะคะจะแปลว่าเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: มาถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่จีจ้าเรียนดีเจอยู่ชื่อโรงเรียนโอไตและคอมิสิกสคูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยโรงเรียนเขามีสอนอะไรและคุณครูจีจ้าเนี่ยสอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะจีจ้าก็กำลังเปิดเพลงทีมของรายการดูให้ดูนะคะแล้วก็จีจ้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่า DJ set นะคะส่วนนี้นะคะเรียกว่า CDJ นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เรียกว่า CDJ เหมือนกันค่ะก็คือตรงกลมๆตรงนี้นะคะอันที่จริงมันเป็นที่ใส่ CD ค่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราก็ใช้แค่ USB แล้วก็ใส่เพลงก็ได้เลยส่วน DJ เนี่ยการ mix เพลงก็คือ mix เพลงที่1แล้วก็เพลงที่2เข้าด้วยกันค่ะพอเราเปิดเพลงที่1แล้วเนี่ยที่ออกมาลำโพงอ่ะเราก็ต้องฟังเพลงที่2ในหูฟังนี้ค่ะเราไม่สามารถเปิดเพลงที่2พร้อมกันได้เพราะว่าคนดูก็จะแบบอันอะไรใช่มั้ยคะที่ทุกคนได้เห็นดีเจอ่ะฟังหูเดียวเพราะว่าเขาต้องฟังเพลงที่2แล้วก็อีกหูนึงอ่ะฟังเพลงที่ออกลำโพงนะคะตอนนี้จีจ้าก็กำลังเลือกเพลงที่2ว่าจะเอาเพลงอะไรแล้วเราก็ต้องดูว่าโอเคเพลงนี้ควรจะเหมาะกับเพลงไหนที่จะคิวมาในเพลงต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไปพอเราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยจีจ้าก็ต้องปรับ BPM นะคะเพลง1กับเพลงที่2ให้เข้ากันเช่นตอนนี้เพลงที่1 BPM ประมาณ101จีจ้าก็ต้องปรับเพลงที่2ให้ประมาณ101เพราะว่าเวลาคิวเพลงเข้ามามันจะได้เสียงจะได้สวยๆนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือคิวเข้าเพลงที่2แล้วต่อไปเราก็ทำเป็นวนลูปไปเรื่อยค่ะเลือกเพลงที่3เลือกเพลงที่4แล้วก็สลับกันไปอย่างนี้
3: หน่วยการดีนะคะเนี่ยมาถึงโรงเรียนฝึกสอนดีเจแล้วก็ต้องคุยกับคุณครูกันสักหน่อยค่ะ
4: เออとかっていうでそういうコンペティションで世界チャンピオンになるために DJ を練習している人も日本にはやっぱ多くいます。
2: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการ DJ เนี่ยมี potential ประมาณไหนนะคะครูใหญ่ก็ตอบว่าในวงการ DJ ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าสมมติอยากจะแค่เดบิวต์หรือว่าอยากจะแค่แสดงที่คลับก็เป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสมมติกินข้าวกับ DJ หรือว่า connect กับ DJ เป็นอยู่สังคมเดียวกับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะก็คือต้องสนิทกันจริงๆแล้วครูใหญ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขัน DJ ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น DMC ซึ่งเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายค่ะ
4: 僕が学生の頃とかにどういう風にサポートできるのかっていうのはまあずっと考えてることですし
2: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าการเป็น DJ เนี่ยคิดว่ามันเท่ไหมนะคะครูใหญ่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะ10ปีที่แล้วนะคะครูใหญ่นะคะได้ไปฟัง DJ ค่ะแล้วมันเสียงมันก็กระหึ่มมากแล้วก็เท่มากๆแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการซัพพอร์ตวงการ DJ นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากเป็น DJ ด้วยค่ะครูใหญ่ก็เลยคิดว่าโอเคมาเปิดโรงเรียน DJ ดีกว่า
3: คุณครูใหญ่บอกว่าถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังให้ทำงานได้อย่างเร็วที่สุดคือเรียน3เดือนแบบเรียนทุกวันและฝึกฝนเต็มที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกค่ะคือเรียนเอาความรู้แล้วก็ความสุขไปเรื่อยๆค่ะ
4: そうですね。さっきちょっと話に触れたそういう DJ の大会で世界チャンプになった人とか更新でいるので、それこそそういうスクラッチとか。
2: ค่ะจีจ้าก็ถามครูใหญ่นะคะว่าการที่คนอย่างจีจ้าเนี่ยอยากจะเดบิวต์จริงๆเนี่ยมาโรงเรียนเร็วกว่าหรือว่าเรียนเองง่ายกว่าครูใหญ่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามาโรงเรียนเนี่ยจะได้เดบิวต์เร็วกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็สอนเทคนิคต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นอกจากมีการสอนมิกซ์เพลงหรือว่าการสครัชแผ่นก็ยังมีการมิกซ์เพลงแบบธรรมดาด้วยโดยใช้โปรแกรมต่างๆค่ะมีหลายคอร์สมากมายเลยค่ะ
3: แต่เพราะว่าโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดไปหลายเดือนเพิ่งกลับมาเปิดเรียนกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งก็ยังเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดการเดินทางก็เสี่ยงดังนั้นการเรียนดีเจออนไลน์จึงเกิดขึ้นออนไลน์กันไปทุกวงการจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่การแสดงโชว์

0: みオンラインでか。
1: いらず、当然タイでも、
2: うん、
1: タイのスクールと、まあ、コラボレーションして、はい、いろんなこう意見を、まあ、意見とか情報ですね交換して、はい、そう DJ 文化とかを発展させていきたいなというふうに思ってます。
2: จีจ้าก็ถามผู้ใหญ่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยโรงเรียนนะมีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคะคุณครูใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ก็มีที่ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีงานอีเวนต์ออนไลน์ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ประเทศสเปนที่อีบิซ่านะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์นะคะคนที่เป็นดีเจที่นู่นที่ดังมากๆนะคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ว่าโอเคที่งานนั้นเป็นยังไงบ้างทำยังไงถึงจะได้เดบิวต์ที่นั่นแล้วก็กับการทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่าโอเคเกี่ยวกับโอตาคุเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะมีแพลนนะคะที่จะขยายประเทศที่ไม่ใช่แค่สเปนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆก็จะพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์แทนนะคะ
1: 日本だと割とこうダンスミュージックってそんなに一般的でもないと思うんですよ。しづらい部分はやっぱあるかもしれないですね。まあそこはちょっと違いかもしれないですね。
2: 日本と比べると。
1: そうですね。
2: โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ถามผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณผู้ใหญ่ก็บอกว่าในยุโรปนะคะคนในยุโรปโดยพื้นฐานเองเนี่ยเขามีหัวใจที่รักดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงดนตรีหรือว่าการที่จะเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยมันก็ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้าถึงดนตรีได้ยากกว่าก็จะใช้เวลานานมากกว่าค่ะ

0: ากรายการดูให้รู้เรื่องเป็นดีเจในญี่ปุ่นง่ายหรือยากนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าง่ายกับยากในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: มาเริ่มต้นที่คำว่าง่ายกันค่ะน้องๆคำว่าง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า easy เป็น adjective ค่ะยกตัวอย่างเช่น English is easy ภาษาอังกฤษง่ายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
0: ส่วนคำว่าง่ายนะคะนอกจากคำว่า easy ยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า simple ที่เป็น adjective แปลว่าง่ายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น This machine is very simple to use เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
2: ส่วนคำว่ายากในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถใช้คำว่า hard ได้ด้วยค่ะน้องๆคำว่า hard นะคะจะเป็น adjective นั่นเองค่ะแปลว่ายากยกตัวอย่างเช่น My homework is hard แปลว่าการบ้านของฉันเนี่ยยากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: นอกจากนี้นะคะคำว่ายากยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า difficult ที่เป็น adjective นะคะแปลว่ายากค่ะยกตัวอย่างเช่น The test is very difficult ข้อสอบยากมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า difficult เป็น adjective แปลว่ายากค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ weekly ที่เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห
0: ์ weekly ที่เป็น adverb แปลว่าสัปดาห์ละครั้งค่ะ weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ weekday เป็นคำนามแปลว่าวันธรรมดาค่ะ
2: Believe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าเชื่อ Easy เป็น adjective แปลว่าง่าย Simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย Hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากและ Difficult เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนที่ว่า smell a ratแปลว่ามีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่น I smell a ratThis deal is too good to be true.
0: ฉันรู้สึกแปลกๆข้อตกลงนี้มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง
2: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้า
4: จบไป
5: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆ ไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
1: เบ้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์สี่อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
0: โดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
5: หายซ่าแน่คราวนี้เจ้าอุปาทาน
8: ฮะ
3: เกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: presentation. Presented in Bindrong bows with floral patterns. Everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว it looks so อร่อยมากมาก
2: วิ่ง
3: พี่คัพปี้ของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queuesBut few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
3: eating,
8: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
8: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเฮ้ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ใครหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้อุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่อ่าน
6: กหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
8: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
9: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้ อ
5: ิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: โอ้โห
9: ท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้
9: โห
8: นี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ทัศน์ประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับครั้งนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเรื่องเดิมกับครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้แล้วก็วางแผนกันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่เราได้เรียนรู้นะครับกันผ่านไปแล้วแล้ววันนี้เราต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็คือเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันซึ่งเป็นตอนที่2นะครับวันนี้เรื่องนี้นะครับเราจะเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด2ครั้งเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1นะครับนักเรียนของครูทุกคนเนี่ยจะต้องอธิบายสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันที่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราหรือพื้นที่ที่เราสนใจได้นะครับข้อที่2บอกข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่ใช้ในการวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันนะครับเราใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศอะไรบ้างนะครับในการที่จะประกอบการวางแผนนะครับข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างยังพอนึกได้ไหมที่เราจะต้องใช้ประกอบมีอะไรบ้างมีอะไรนะปริมาณเมฆมีอะไรอีกปริมาณฝนใช่ไหมครับมีอะไรอีกนะอุณหภูมิแบบนี้นะครับคือข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศนะครับแล้วการที่นักเรียนได้วางแผนได้ใช้อะไรไปบ้างซึ่งนักเรียนจะต้องบอกข้อมูลนั้นด้วยนะครับข้อที่3อธิบายการวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เราศึกษามาแล้วเรามีการวางแผนเนี่ยนะครับเรามีการวางแผนป้องกันและก็เฝ้าระวังอย่างไรบ้างเผื่อว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกรอบหนึ่งในอนาคตนะครับเราจะต้องอธิบายให้ครูด้วยนะครับด้านต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนกำหนดพื้นที่สำรวจช่วงเวลาในการลงพื้นที่สำรวจการรวบรวมข้อมูลคำพยากรณ์อากาศย้อนหลังในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้วยนะครับสำหรับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนจะต้องมีความรอบคอบนะครับแล้วก็ละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรมเพราะว่าเราจะต้องมีการวางแผนการทำกิจกรรมแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเราได้ทำมาบ้างแล้วหลังจากที่เราได้วางแผนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คืออธิบายเชื่อมโยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมโดยเราจะต้องรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้วางแผนไปแล้วแล้วเราก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้ววันนี้เราจะต้องนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมของเราให้กับเพื่อนๆทำเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับระหว่างนั้นนะครับคนที่รับฟังเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับคนที่นำเสนอก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างเราอย่างไรนะครับพร้อมกับเหตุผลประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดวันนี้มีอะไรให้มาทบทวนนะครับลองดูเลยนะนะครับสิ่งที่จะทบทวนกับนักเรียนก็คือจากครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างลองปรึกษากันดูสิเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันในคาบเรียนนี้นะครับนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างมีใครอยากจะช่วยตอบให้ครูได้ไหมว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราทำอะไรไปบ้างมีไหมครับเดี๋ยวจะให้สะสมสติกเกอร์ลงในสมุดสะสมสติกเกอร์ของกลุ่มเลยนะครับลองดูว่าลองนึกดูว่าเราได้ทำอะไรผ่านไปแล้วบ้างนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำอะไรกันไปนะครับมีไหมมีกลุ่มหนึ่งนะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มอื่นสู้ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มหนึ่งได้ตอบเลยนะครับเดี๋ยวเรากลุ่มสองยังไงได้ไหมถ้างั้นเดี๋ยวฟังกลุ่ม1ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่ม1นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำอะไรผ่านไปบ้างนะครับลองตอบให้ครูหน่อยนะครับตอนนี้กลุ่มที่1น่าจะพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มที่1ได้เลยครับ
1: การคาดคะเนสภาพอากาศ
0: การคาดคะเนสภาพอากาศปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนครับเราได้ทำอะไรไปบ้างเราจะต้องลงพื้นที่สำรวจใช่มั้ยก่อนที่เราจะลงพื้นที่สำรวจเราทำอะไรอยู่ดีๆเราเดินลงไปเลยได้ไหมเราจะต้องมีการวางแผนจากกลุ่มที่6 นะครับวางแผนในการทำกิจกรรมเพื่อไปสำรวจพื้นที่แล้วก็สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ทำก็คือวางแผนการทำกิจกรรมเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันแล้วก็แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มของเรานะครับอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมต่อในวันนี้ก่อนที่เราจะนำเสนอนะครับการนำเสนอของนักเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องนำผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1หรือว่าในกิจกรรมที่1เนี่ยนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนจะต้องนำเสนอให้ครอบคลุมทั้ง3ประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกคือข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศอะไรบ้างในการที่เราวางแผนเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างข้อที่2การวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายของกลุ่มเรานะครับว่าเรามีการวางแผนอย่างไรนะครับในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายและข้อที่3ข้อดีและข้อจำกัดของแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันนะครับซึ่งจากที่ครูสังเกตดูนะครับตอนนี้บางกลุ่มอาจจะพร้อมและชิ้นงานเรียบร้อยแล้วแต่บางกลุ่มชิ้นงานยังไม่สำเร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลาในนักเรียนในการเตรียมตัวนะครับซึ่งครูกำหนดว่า5นาทีอาจจะไม่เพียงพอเดี๋ยวครูจะให้เวลามากขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อให้ชิ้นงานของนักเรียนพร้อมมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้เตรียมตัวมากขึ้นนะครับเอาล่ะตอนนี้พร้อมที่จะเตรียมตัวในการนำเสนอหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวในการนำเสนอถ้านักเรียนมีประเด็นอะไรอยากจะสอบถามหรือต้องการความช่วยเหลือจากครูสามารถยกมือได้เลยนะครับอ่ะเชิญลงมือเตรียมตัวนำเสนอได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการเตรียมตัวนำเสนอแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนะครับออกมานำเสนอเนาะนะครับตอนนี้กลุ่มไหนที่พร้อมนำเสนอแล้วบ้างมีหลายๆกลุ่มเนาะนะครับอย่างที่เราเคยตกลงกันนะครับว่าการนำเสนอนะครับครูจะให้สะสมสติกเกอร์ทั้งหมด10ดวงนะครับและกลุ่มที่พร้อมที่สุดในการที่จะนำเสนอนะครับคือ2กลุ่มคือกลุ่ม2กับกลุ่ม3เดี๋ยวขออนุญาตให้สิทธิ์กลุ่ม2กับกลุ่ม3ก่อนเพราะว่ากลุ่ม2กับกลุ่ม3ทำ

0: ำงานเสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนนะเพราะนั้นจะให้สิทธิ์กลุ่ม2กับกลุ่ม3ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวกลุ่ม2กับกลุ่ม3ใครจะนำเสนอก่อนดีกลุ่ม3บอกว่าเสียสละให้กลุ่ม2เพราะนั้นเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนเลยครับเชิญบริเวณหน้าห้องได้เลยนะครับกลุ่ม2ส่วนกลุ่มอื่นทำอย่างไรเมื่อมีเพื่อนนำเสนอหน้าชั้นเรียนฟังนะครับเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มอื่นนะครับวางมือจากการทำกิจกรรมทุกอย่างแล้วหันหน้ามาที่หน้าห้องนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติเพื่อนนะครับในการที่จะรับฟังนะครับผลการทำกิจกรรมรับฟังการนำเสนอของเพื่อนนะครับตอนนี้กลุ่ม2พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วเนาะตอนนี้มีใครยังไม่พร้อมที่จะฟังเพื่อนไหมถ้ายังไม่พร้อมครูก็จะไม่ให้กลุ่ม2เริ่มนำเสนอนะครับฝากไว้1ประเด็นนะครับหลังจากที่กลุ่มที่2นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ากลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรอยากจะแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม2วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับภัยธรรมชาติที่พบนะครับคือพายุฝนฟ้าคะนองสาเหตุอากาศเปลี่ยนมีพายุพัดผ่านครับฝนกระทบบ้านเรือนเสียหายต้นไม้ล้มไฟฟ้าขัดข้องน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่พบแบบที่2นะครับก็คือน้ำท่วมสาเหตุนะครับมีฝนตกมากระบายน้ำไม่ทันมีสร้างถนนปิดกั้น ทางระบายน้ำครับผลกระทบนะครับคือนาข้าวเสียหายการเกษตรเสียหายบ้านเรือนเสียหายได้รับบาดเจ็บสถานที่สำคัญเสียหายครับภัยธรรมชาติที่พบนะครับไม่ได้มีแค่2อย่างเท่านี้นะครับยังมีทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับต่อไปนะครับคือแผนการป้องกันครับ
3: แผนการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่1หาหน่วยข้อเท็จหน่วยข้อเท็จจริงน้ำท่วมทุกปีมากน้อยไม่เท่ากันชาวบ้านไม่มีการเตรียมตัวรับมือสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทำให้ฝนตกหนัก 2. หน่วยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเส้นทางระบายน้ำเพิ่มอัตราการระบายน้ำสำรวจพื้นที่ 3. หน่วยวิเคราะห์อ่อนเครื่องมือและเงินทุนความยุ่งยากการประสานงาน 4. หน่วยสร้างพลังบวกเป็นวิธีที่ดีและเกิดผลดีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในหมู่บ้านได้ค่ะหน่วยสร้างทางเลือกหาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสร้างความเข้าใจกันในพื้นที่ 6. หน่วยกำหนดแนวทางลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จัดการประชุมชาวบ้านประสานงานระดมทุนที่ต้องใช้ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าถ้าน้ำท่วมต้องทำยังไงค่ะ
4: ต้องทำยังไงคะ
0: ทำยังไงดีหลายๆกลุ่มบอกมาว่าอบพยพขึ้นที่สูง
3: ทำยังไงเลยเพื่อน
5: เราต้องรีบอพยพไปในที่ปลอดภัยถ้าน้ำขึ้นสูงเราต้องรีบขึ้นที่สูงครับ
2: ใช่แล้วครับเราต้องรีบอพยพขึ้นที่สูงครับถ้าหากเกิดน้ำท่วมสูงนะครับถ้าเรายังอยู่ในน้ำนะครับในน้ำมีทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีพิษครับก็เช่นงูตะขาบครับแล้วก็ในน้ำยังมีเชื้อโรคต่างๆอีกมากมายครับถ้าเราอยู่อาจจะทำให้สุขภาพร่างกายเราไม่ป่วยได้ครับ
0: ป่วยหรือ
2: ป่วยได้ครับ
0: โอเค
2: กลุ่ม2ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะครับกลุ่มที่2เขานำเสนอการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันก็คือน้ำท่วมนะครับแล้วเขาก็เพิ่มเติมมาให้ด้วยว่านอกจากน้ำท่วมเนี่ยก็มีพายุฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับโอเคมีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กลุ่มที่2ไหมครับมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2อีกรอบนึงครับกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มที่3นะครับเชิญกลุ่มที่3ที่หน้าห้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กลุ่มที่3เขาจะนำเสนอนะครับเกิดที่บริเวณไหนนะครับเพราะนั้นเหมือนเดิมนะครับกลุ่มอื่นให้ตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะครับเวลาที่เพื่อนนำเสนอเนาะนะครับถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยนะครับ

0: ภัยธรรมชาติที่เกิดจากภัยธรรมชาตินะคะ1เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: ภัยธรรมชาติที่พบนะครับพายุฝนฟ้าคะนองสาเหตุ1อากาศเปลี่ยน2มีพายุพัดผ่านครับผลกระทบ1บ้านเรือนเสียหาย2ไฟฟ้าขัดข้อง3พื้นที่เกษตรเสียหาย4อาจส่งผลถึงชีวิตครับ
0: น้ำท่วมนะคะสาเหตุเกิดจาก1ระบายน้ำไม่ทัน2ฝนตกหนักมากและต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะ3นะคะสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำค่ะผลกระทบนะคะทรัพย์สินเสียหายบ้านเรือนเสียหายและพื้นที่เกษตรเสียหายค่ะ
2: การวางแผนแก้ปัญหานะคะ1หน่วยข้อมูลเท็จจริง1น้ำท่วมบ่อยครั้งมากน้อยไม่เท่ากัน2ชาวบ้านไม่มีวิธีเตรียมตัวกับปัญหา3เกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลาติดต่อกัน2หน่วยแสดงความคิดเห็น1เพิ่มเส้นทางการระบายน้ำ2สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาค่ะ
3: 3หน่วยวิเคราะห์นะครับจุดอ่อนคือเครื่องมือและเงินทุนครับความยุ่งยากนะครับคือการประสานงานและการจัดเตรียมเครื่องมือครับ4หน่วยสร้างพลังบวกนะครับเป็นวิธีการที่ดีเกิดผลดีและลดการเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ครับ5นะครับหน่วยสร้างทางเลือกนะครับหาวิธีการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาครับแล้วก็เจรจากับชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆครับ6นะครับหน่วยกำหนดแนวทางนะครับสำรวจพื้นที่จัดการประชุมหมู่บ้านจัดเตรียมอุปกรณ์วางแผนแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็การประสานงานต่างๆครับกลุ่ม3ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
4: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยครับอันนี้ก็คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่มั้ยครับอ่ะโอเคเชิญที่กลุ่มได้เลยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กับกลุ่มที่3มั้ยครับมีไหมไม่มีเนาะอ่ะโอเคเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง2กลุ่มเลยครับด้วยเวลาที่จำกัดเนาะเพราะนั้นตอนนี้กลุ่มที่นำเสนอไปแล้วคือกลุ่ม2กับกลุ่ม3ได้สะสมสติกเกอร์ไป10ดวงนะครับส่วนกลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจไปหลังจากนี้สามารถไปนำเสนอกับครูได้นะครับก็ได้สะสม10ดวงเช่นกันนะครับเพราะนั้นหาเวลานะครับในการนำเสนอด้วยนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางนะครับในคาบเรียนอาจจะนำเสนอไม่ได้ครบทุกกลุ่มก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนติดต่อนำเสนอกับคุณครูปลายทางรับฟังครูปลายทางรับฟังการนำเสนอของนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะครับเอาละนะครับเมื่อนำเสนอผ่านไปนะครับเราจะเห็นว่าภัยพิบัติที่เพื่อนนำมาเสนอก็คือน้ำท่วมใช่ไหมครับซึ่งก็เกิดจากสาเหตุเพื่อนก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าอาจจะเกิดจากการที่ฝนตกหนักนะครับการระบายน้ำไม่ทันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบมากมายตามมานะครับรวมถึงไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเหมือนกลุ่ม2พูดไปก็คือมีสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นอันตรายที่เขาก็ต้องการความอยู่รอดเหมือนกันเขาก็หนีน้ำมานะครับแล้วอาจจะมาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ได้รับผลกระทบอาจจะมากัดหรือว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษอย่างเช่นงูแบบนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนใช้ข้อมูลองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศใดบ้างในการวางแผนสร้างแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการที่เราได้วางแผนออกมานะครับเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันอ่ะมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างเราใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศใดบ้างมีกลุ่มไหนบ้างนะฮะตอนนี้สามารถปรึกษากันได้รวมถึงนักเรียนปลายทางนะครับสามารถปรึกษากันได้แล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เราใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะนำมาวางแผนนะครับเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายตอนนี้มีกลุ่ม5ยกมือมีกลุ่ม2ด้วยนะครับกลุ่ม2บอกว่าไม่ยอมนะครับมีกลุ่มไหนมีกลุ่ม3เพราะนั้นเดี๋ยวยกธงนะครับยกธงเนาะโอเคเตรียมธงไว้นะครับเดี๋ยวหาผู้โชคดีกลุ่มแรกก่อนนะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนพร้อมนะครับเอามือไว้ที่หูเลยนะครับยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2ก่อนนะครับส่วนกลุ่มอื่นสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
5: ปริมาณฝนปริมาณเมฆแล้วก็อุณหภูมิครับ
4: ปริมาณฝนปริมาณเมฆแล้วก็อุณหภูมิปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมนะครับข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศยังไม่ครบนะกลุ่ม2ยังตอบไม่ครบนะครับมีอีกมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มไหมเมื่อกี้กลุ่ม2ตอบอะไรไปบ้างมีปริมาณฝนปริมาณเมฆแล้วก็อุณหภูมิอากาศนะครับมีอีกไหมมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมอีกไหมถ้าเพิ่มเติมยกมือได้เลยนะครับสามารถเพิ่มเติมได้ได้สะสมสติกเกอร์เหมือนกัน5ดวงนะครับมีไหมไม่มีเนาะโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับสำหรับประกอบลมฟ้าอากาศนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็มีอุณหภูมิอากาศความเร็วลมปริมาณฝนด้วยนะครับรวมถึงปริมาณเมฆด้วยก็สามารถเป็นข้อมูลได้นะครับข้อที่2นักเรียนใช้ข้อมูลอื่นใดอีกบ้างในการวางแผนและใช้ข้อมูลจากแหล่งใดบ้างมีไหมนอกจากข้อมูลอุณหภูมิอากาศความเร็วลมปริมาณฝนเราสามารถนำข้อมูลจากแหล่งไหนมาประกอบได้อีกบ้างนะครับจากแหล่งไหนมีกลุ่ม5ยกมือมีกลุ่มไหนอีกไหมถ้ายังไม่มีเดี๋ยวให้กลุ่ม5ตอบก่อนนะครับเพราะเขายกมือเชิญกลุ่มที่5ได้เลยนะครับลุกขึ้นแล้วก็ตอบให้หน่อยนะครับว่านอกจากที่เฉลยไปในข้อที่1เนี่ยเราสามารถนำข้อมูลจากแหล่งไหนมาได้อีกบ้างนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
0: จากกรมอุตุวิทยาแล้วก็แหล่งข่าวสารต่างๆค่ะ
4: จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไม่เป็นไรปรบมือให้กลุ่มที่5ครับอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยพูดไม่ครบไม่เป็นไรนะครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมมีไหมครับกลุ่มที่5เขาบอกว่าเราสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยในข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะนำข้อมูลอะไรอีกบ้างแล้วก็ใช้จากแหล่งใดอย่างเช่นใช้แผนที่เสี่ยงภัยพิบัตินะครับโดยดูระดับความเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยเพียงใดนะครับประกอบด้วยรวมถึงแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะปลอดภัยแล้วเราสามารถที่จะอพยพไปได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตามการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนี้นะครับจะเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะติดตามได้นะครับข้อที่3แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่สร้างขึ้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรบ้างจากที่เราได้สร้างนะครับวางแผนเนี่ยลงในกระดาษที่ครูได้เตรียมให้แล้วเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนักเรียนคิดว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างเอาข้อดีก่อนใครอยากจะตอบข้อดีให้ได้บ้างว่าแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่เราสร้างขึ้นมันมีข้อดียังไงถ้าไม่มีจะเป็นยังไงทำไมถึงต้องมีแนวทางการเฝ้าระวังมันมีข้อดียังไงโอเคงั้นยกธงนะครับเพราะว่ามีหลายกลุ่มเนาะเมื่อกี้ยกสีเขียวผ่านไปแล้วนะครับมาดูว่าสีที่2จะเป็นสีอะไรเอามือจับที่หูเลยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับกลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ลดความเสียหายล่วงหน้าค่ะ
4: ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเก่งมากมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมมีไหมครับมีกลุ่ม5กับกลุ่ม3ใช่ไหมมี2กลุ่มนะเพราะนั้นผู้โชคดีของเราจะต้องมาจากการเป่ายิงฉุบลุกเลยตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่ม5กับกลุ่ม3มีไหมกลุ่ม3ยังไงโอเครอบนี้รอบเดียวขอคนที่เป่าชนะเป่าชนะนะครับรอบเดียว3 2 1ชุบกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5มีสิทธิ์ก่อนนะครับคนที่เป่าชนะกลุ่มที่5อ๋อขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษคุยกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3มีคนบอกว่าขอคนแพ้ไงเมื่อกี้ครูก็คนแพ้ขออภัยกลุ่มที่3ได้ตอบนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่3ก่อนนะครับเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
0: เพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
4: เพิ่มโอกาสเอาชีวิตรอดได้มากขึ้นปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่5ไม่เหมือนใช่มั้ยงั้นเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ตอบด้วยนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยนะครับว่าคำตอบของเขาจะแตกต่างอย่างไรเชิญได้เลยครับ

0: ลดการเสียต้นทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ค่ะ
1: ประมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เขาตอบมาว่าถ้าสมมติว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับภัยธรรมชาติขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับที่อยู่อาศัยเขาก็เลยถ้ามีแนวทางการป้องกันเราจะสามารถป้องกันแล้วก็ระวังได้ทันแล้วก็ลดความเสียหายของที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีนะอ่ะข้อดีผ่านไปแล้วข้อจำกัดล่ะครับข้อจำกัดของการเฝ้าระวังมีไหมมีใครพอนึกออกไหมว่าข้อจำกัดโอเคเดี๋ยวให้กลุ่ม5ตอบก่อนนะครับเขาจะมองว่าข้อจำกัดของแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายเนี่ยมันคืออะไรเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
0: ข้อจำกัดก็คือเราไม่สามารถที่จะป้องกันและเฝ้าระวังได้อย่าง 100% ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเราไม่สามารถเฝ้าระวังและป้องกันให้มันไม่เกิดขึ้นได้ 100% นะครับมีอีกไหมครับไม่มีเนาะโอเคเฉลยข้อนี้นะครับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่สร้างขึ้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรนะครับข้อดีคือเราสามารถปฏิบัติตามได้นะครับแล้วก็ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนข้อจำกัดก็คือการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันจากเว็บไซต์อาจจะไม่ได้ทันท่วงทีนะครับดังนั้นควรจะมีแหล่งข่าวท้องถิ่นวิทยุชุมชนมีเครื่องวัดปริมาณฝนที่ติดตั้งไว้สำหรับประมาณการปริมาณฝนว่ามากน้อยเพียงใดเพื่อเป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งในการเฝ้าระวังนะครับซึ่งการตรวจวัดปริมาณฝนเนี้ยเราได้ดูครูสาธิตมาแล้วเมื่อครั้งที่เราเรียนเรื่องฝนใช่ไหมนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาในบ้านของเราได้นะครับแล้วก็สามารถวัดปริมาณฝนได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับการวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันจะใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศก็คืออุณหภูมิอากาศความกดอากาศอัตราเร็วลมปริมาณฝนและก็ข้อมูลอื่นๆประกอบนะครับเพื่อใช้ในการที่จะเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นข้อมูลภูมิประเทศที่แสดงระดับความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยก็ดีนะครับถ้าเรารู้ว่าบริเวณไหนระดับความสูงมันน้อยๆนะครับก็อาจจะเกิดน้ำท่วมได้เพราะนั้นเราก็ต้องอพยพไปบริเวณที่มันมีความสูงขึ้นมานะครับข้อดีและข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็คืออภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับคำถามชวนคิด1คำถามที่เราเคยคุยกันการวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศใดบ้างตอบพร้อมกันเลยมีอะไรบ้าง
2: อุ
1: ณหภูมิอากาศ
2: ความเร
1: ็
2: วลม
1: ปริมาณฝนปริมาณเมฆด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายนะครับอุณหภูมิอากาศความกดอากาศอัตราเร็วลมปริมาณฝนนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นสรุปบทเรียนวันนี้ลมฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเมื่อองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและก็รุนแรงนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นอย่างมากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้ด้านองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศและการพยากรณ์อากาศจึงจำเป็นที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากนะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับเพราะนั้นบทเรียนครั้งถัดไปนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5จบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่6ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนก็คือเรื่องสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศของโลกในตอนที่1และก็ตอนที่2นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบงานที่1เรื่องรู้ได้อย่างไรว่าอุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้น2ใบความรู้ที่1เรื่องแก๊สเรือนกระจกกับสัญญาณบ่งชี้ที่แสดงว่าอุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศนะครับในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันอันตรายได้ซึ่งครูคิดว่านักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางของครูสามารถที่จะปฏิบัติและก็ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเราไ

0: นะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ร DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: Research team produce, you know, teaching tools because we believe that all human beings are equal. I'm Naparat Ganratanasur, lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.
6: กูขอให้หนูยึดมั่นในความเป็นมนุษย์
5: The title of this project is called Development of the Learning Process to Prevent Children of Migrant Workers from Human Trafficking. I started this project because I came here with my, you know, colleague. I talked to the principal and teachers here, and they told me about the concern because of the growing number of child labor in Smut Sakhon and the widespread of human trafficking or child labor exploitation in Smut Sakhon have raised the concern for teachers. We produced several products. The first product is handbook. This handbook called Handbook on the Fight Against Human Trafficking for Teacher to lectures migrant students ofElementary school at grades 3rd and 6th. It contains 5 lessons and several activities. The second one, children books with the colorful. So I asked teachers what else you like. They say, okay, if you can make, you know, children books and then can give the children to look at

0: the pictures, you know, with the colorful, you know, may help them to attract students to follow. And the third one, the card. This card, we want to introduce different careers for migrant students. Otherwise, they will know only work in a factory. So that's why we want to inspire them to understand that, hey, this world, we have other careers waiting for you as well. And then the last one, DVD song. DVD song will allow students to really have fun with the complicated information on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, you know, evaluate the impact by the number of decreasing human trafficking victims or child labor victims. But we evaluate how much, you know, teachers and students have learned from lessons and activities.
1: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆเขาจะได้ความรู้จากเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆตื่นที่เราใช้นี่ไม่เป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรครับเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
2: เด็กๆอย่างเราต้องเราต้องเรียนต้องอ่านต้องเขียนหนังสือขออาคามออื
0: ่น We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018. For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project called Learning Without Frontiers, and they would like our handbook be on the website, so that, you know, all children could really download and then learn child labor exploitation.
3: หนูพอสัญญาว่าหนูจะไม่ขายชีวิตของใครแม้แต่ชีวิตของตัวเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Greeted teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome back to English class with teacher Om again. Okay. Hello, everyone again. Last time we talked about a lot about illnesses or symptoms, right, that we learn, and how to talk about the symptoms or the illnesses. For example, I have a headache. And others? มีประโยคอื่นไหมคะเวลาเราบอกอาการของเราเราใช้ประโยคหรือโครงสร้างว่าอะไรคะกลุ่มที่หนึ่ง I have a body ache. Good. Group two. Toothache. How to say? I. เราบอกอาการยังไงคะ I have a toothache. Right. แต่เวลาเราจะบอกอาการของคนอื่นเราจะพูดยังไงนะคะ She has. Good.Toothache. Okay, good. เพราะนั้นนักเรียนจำโครงสร้างในการบอกอาการได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คืออ่านออกเสียงแล้วก็บอกความหมายของคำศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยจากไข้หวัดเพราะนั้นในหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ย getting the flu คืออะไรนะคะคืออะไรเอ่ย getting the fluหัวข้อของเรากำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือติดไข้หวัดใหญ่นั่นเองเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ออกเสียงแล้วก็ทราบความหมายที่มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยในวันนี้เราจะใช้ present perfect tense ในการบอกเล่านะคะเกี่ยวกับอาการการบอกหรือใช้ประโยคปฏิเสธหรือตั้งคำถามนะคะจากโครงสร้างภาษา present simple tense present perfect tense okay เอาละค่ะเพราะนั้น I would like to review about the symptoms okay could you tell me some illnesses or symptoms that you learned มีคำว่าอะไรบ้างคะที่เราเรียนไปแล้วflu symptoms or common flu symptoms คำว่าอะไรคะ
3: fever
2: okay could you tell คำว่าอะไรเอ่ย could you shout the word for me dizzy แปลว่าอะไรคะ dizzy น้องชมพูกำลังสับสนกับอาการอะไรนะคะเวียนศีรษะนั่นเอง dizzy แล้วถ้าจามล่ะคะเพราะว่าน้องชมพูเคยทำออกอาการนั้นไว้ให้เราได้เรียนรู้กันคืออะไรเอ่ย sneezing

Nissing and DC difference right okay เอาละค่ะคำแรกเลยนักเรียนลองอ่านเองสิคะ okay next word that you learn could you tell me yes fever แล้วอาการอื่นล่ะคะ toothache runny nose stomach ache nose breathing okay good group 4มีอาการอะไรที่เราจำได้บ้างไหมคะมีอะไรเอ่ยอะไรคะน้องเหรียญทองบอกปวดฟันไงกาต้าบอกปวดฟันได้ไหมคะเพื่อนบอกไปแล้วเมื่อต้นคาบค่ะอาการปวดเราจะตามด้วยคำว่าเอกปวดท้องค่ะปวดท้องค่ะน้องกาต้าคะครูปวดท้องกลุ่มที่3บอกทำไมไม่ถามกลุ่มหนูปวดท้องค่ะใครอยากซิลคำตอบคะโอเคให้ตะโกนทั้งกลุ่มเลยค่ะ Yes very good so much egg ซึ่งเราต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาการอะไรเอ่ยคอเจ็บคอหรือไอล่ะไอหรือเจ็บคอคะเนี่ยอาการนี้คือไอคอฟไอนะคะ sore throat เจ็บคอระคายเคืองคอแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยอาการต่างๆนั่นเองโอเค next one เพื่อนบอกมาแล้ว runny nose คืออะไรนะคะน้ำมูกไหลค่ะน้องสุชาดาค่ะน้ำมูกไหลยังไม่ใช่เลือดกำเดาไหลนะคะhead ache ปวดศีรษะ body acheปวดตามกล้ามเนื้อหรือร่างกายนั่นเอง dizzyOne more time, dizzy. น้องชมพูคะ dizzy. เวียนศีรษะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็คืออาการทั่วไปที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ในหัวข้อของเราก็คือเราติดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการบอกอาการให้ผู้ที่ดูแลเรานะคะทราบได้อย่างไรนั่นเองเอาละค่ะเพราะนั้นวันนี้จะมีโครงสร้างใหม่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ present perfect tense เพราะนั้นจะเกี่ยวข้องกับ verb ช่องที่เท่าไหร่คะ verb ช่องที่3ในใครบอกคุณครูได้คำว่า eat the past form verb is eatand past participle of verb 3 is เรามาเช็คกริยาช่องที่3กัน eat eat eat eat eat incorrect ยังไม่ถูกเลยค่ะอะไรเอ่ย2พยางค์ eaten okay good ate eaten okay good นักเรียนปลายทางตะโกนมาแล้วนะคะว่าeaten เก่งมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเราต้องใช้กริยาช่องที่3มาประกอบการเรียนรู้ของเรื่องราวในวันนี้นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องใช้โครงสร้างนี้ด้วยเป็นการบอกอาการเจ็บป่วยของเราที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะต่อเนื่องมาถึงตอนนี้แสดงว่าหายหรือยังนะคะเพราะนั้น present perfect ยังเกี่ยวข้องกับการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่พูดนั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยก็จะป่วยตั้งแต่เริ่มต้นในอดีตแล้วอาการยังไม่สิ้นสุดในปัจจุบันก็คือยังไม่หายนั่นเองนะคะไหนใครมีอาการเจ็บคอยังไม่หายบ้างห้องนี้แข็งแรงทุกคนนะคะเอาละค่ะเพราะนั้นนักเรียนมาดูโครงสร้างและส่วนประกอบของpresent perfect นะคะนักเรียนจะมีการใช้ประธานประธานจะมีกลุ่มใดบ้างประธานกลุ่มใดบ้างคะมีทั้ง singular subject plural subjects and it's followed by has or have has ต้นประธานจะเป็นประธานกลุ่มไหนคะเวลาเราจะใช้ has

0: singular. Okay, for example, she has. Okay, and it's followed by verb 3. If the subject is plural subject, Chai verb to have, has or has, has or have, have. Okay, good. And ลืมไม่ได้เลย, it's followed by time expression. Time expression ก็คือคำบอกเวลานั่นเองนะคะ คุณครูให้นักเรียนทราบคำบอกเวลา เราจะใช้ for ในการบอกระยะเวลานั่นเองนะคะ แล้วก็ตามด้วย periods of time เดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ เช่น for 3 days แปลว่าอะไรคะ for 3 days เป็นเวลา ถ้าในโครงสร้างนี้ เราจะไม่ ให้ความหมายคำว่า for ว่าสำหรับเราจะให้ความหมายว่าเป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เป็นเวลา 3 วันถ้าคุณครูบอกว่า I have had a sore throat for 3 days หมายความว่าตั้งแต่เมื่อวันก่อนหน้าจนวันนี้คุณครูยังมีอาการอะไรอยู่คะ เจ็บคออยู่เป็นเวลา 3 วันแล้วนั่นเอง Next for 2 weeks เป็นเวลาเท่าไหร่คะ
1: 2
0: สัปดาห์หรือ 2 อาทิตย์ของเรานะคะ for a long time วลีนี้ใช้บ่อยนะคะ เป็นระยะเวลานานนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะใช้ for เพื่อบอกระยะเวลาที่อาการเริ่มในอดีตและยังคงเป็นอยู่จนถึง ปัจจุบันนั่นเองนะคะ เอาล่ะ และใน present perfect tense จะมีคำบอกเวลาที่เกี่ยวกับระยะเวลาอื่นๆ เช่นคำว่า since มีคำว่า already ในโครงสร้างนี้ด้วยนะคะ รวมถึงคำว่า yet ตรงนี้อาจจะเรียนในโอกาสถัดไปนะคะ เอาล่ะนะคะ เรามายกตัวอย่างกัน Okay, look at this sentence, right? I have had a sore throat for 3 days ที่คุณครูบอกไปแล้วแสดงว่าคุณครูมีอาการเจ็บคอมาเป็นเวลา 3 วันแล้วนักเรียนสังเกตนะคะ singular subject I เป็น special subject ใช่ไหมคะ เราพิเศษเพราะนั้นเราจะใช้ have เหมือนกันกับประธานพหูพจน์พจน์อื่นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญตามด้วย verb ช่องที่ 3 has have had had okay You got it? Yes. I have had แสดงว่าคุณครูมีอาการตั้งแต่วันไหนคะ ถ้าวันนี้เป็นวันพฤหัส วันพฤหัสบดีค่ะ แสดงว่าครูเป็นมาตั้งแต่วันอะไรละ อังคาร อังคารพุธพฤหัส เพราะว่าณวันนี้นับได้กี่วัน 3 วัน ถูกไหมคะ เป็นเวลา 3 วันแล้วที่คุณครูยังมีอาการเจ็บคออยู่เลย เอาล่ะค่ะ Okay, look at this example They have taken Okay They have taken medicine for 2 days แล้วก็ประธานที่เป็น plural subject They ใครคะ พวกเขาได้ทำอะไรเอ่ย Take medicine
1: ทานยา
0: แต่ในโครงสร้างนี้ทานมากี่วันแล้ว 2 วันแล้วเพราะนั้นคำว่า taken เป็น verb ช่องที่ 3 นั่นเองนะคะ present perfect จำไว้เลย perfect ใช้กับ verb ช่องที่ 3 นั่นเองเพราะนั้นคุณครูลองทบทวนนะคะ คำว่า take ใช้กับยาแปลว่าทานยาเข้าไปนะคะ จะเป็น ยาน้ำหรือจะไปเป็นยาเม็ดก็ได้นะคะ Take medicine เป็นวลีทานยานั่นเองมาจากช่องที่ 1 คำว่าอะไรเอ่ย Take แล้วช่องที่ 2 ล่ะคะใครจำได้ Past form verb of take Took Yes Take Took Taken Okay good Next one He has had ส่วนใหญ่ทำไมถึงใช้คำนี้ เพราะว่าอาการเจ็บป่วยเราจะใช้คำว่า have a Okay Has a ถ้าเป็น present perfect เราก็จะปรับคำกริยานี้เป็นช่องที่ 3 เท่านั้นเองนะคะ He has had a body ache for 2 weeks น้องปุ้นทำไมคะมีอาการทำไมละ ยังมีอาการปวดกล้ามเนื้อตามร่างกายอยู่ประมาณ เท่าไหร่คะเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วเพราะนั้นไปหาหมอเถอะนะคะโอเค she has been sick since Monday ตรงนี้สำคัญนะคะคำว่า since เป็นระยะเวลาหรือคำที่บ่งบอกช่วงเวลาหนึ่งที่ทำไมคะจากในอะไรเอ่ยที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังเป็นจุดเริ่มต้นเวลาในอดีตนั่นเองเพราะนั้นเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่วันจันทร์แล้วผู้หญิงคนนี้ has been been มาจากคำกริยาใดเอ่ยถ้าอยู่ในรูป present is am are แล้วถ้าเป็น past form verb ล่ะคะ was and good was and were แล้วก็ช่องที่3ของ verb to be ก็คือ been นะคะ she has been sick เธอป่วยมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะโอเค do you get it yes good เอาละค่ะเพราะนั้นถ้าในรูปปฏิเสธก็ง่ายนิดเดียวเองเหมือนที่คุณครูเคยบอกแล้วแค่เติมคำว่าอะไรเข้าไปคะคำว่าอะไรคะที่ทำให้ประโยคเป็นปฏิเสธ not นั่นเองเพราะนั้นไม่ยากเลยเติม notตรงส่วนใดของประโยคคะหลัง have หรือ has I have not she has not โอเคเท่านั้นเองเลยไม่ยากนะคะคุณครูให้ประโยคตัวอย่างแบบเมื่อสักครู่นี้แต่ปรับเป็นประโยคปฏิเสธเพราะนั้นแค่เติมอะไรเข้าไปเองคะ not หลัง have or has แล้วก็ที่สำคัญจำง่ายๆเลยอยู่หน้ากริยาแท้หรือกริยาช่องที่3ของโครงสร้างนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วจะแปลว่าอะไรละถ้าบอกว่าน้องปุ้นปวดกล้ามเนื้อเมื่อยมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วแต่ถ้าเราแต่งประโยคบอกปฏิเสธว่าปุ้นเนี่ยไม่ได้เมื่อยมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะเขียนลักษณะแบบนี้น้องปุ้น or he has not had a body ache for 2 weeks is easy ง่ายไหมคะง่ายมากเลยแต่อย่าลืมว่าโครงสร้างนี้เป็นการบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรือขณะที่เราพูดอยู่นั่นเองนะคะเอาล่ะเราทราบโครงสร้างการเขียนประโยคบอกเล่าทั้งเชิงบวกและปฏิเสธเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างอะไรคะคำถามบ้างเพราะนั้นประโยคคำถามไม่ยากเลยแค่อะไรเองคะนำ has or have ไปไหนเอ่ยไว้ตรงไหนคะเมื่อเราจะตั้งคำถามให้นำ has or have ไปไว้ด้านหน้าประโยคที่สำคัญอีกถ้าเป็นประโยคคำถามห้ามลืมเครื่องหมายไหนคะเครื่องหมายอะไรเอ่ย question markat the end of the sentence right has ปุ้น had a body ache for 2 weeks คุณครูถามว่าอะไรคะน้องปุ้นเนี่ยมีอาการปวดตามร่างกายเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วจริงหรือเปล่าตอบค่ะตอบแบบปฏิเสธตอบยังไงเอ่ยใครตอบได้ตอบไหมคะ hasHe or has Poon had a body ache for 2 weeks. Yes or no? It's up to you. ถ้านักเรียนตอบแบบปฏิเสธตอบยังไงคะไหนใครตอบได้ Raise your hand please. No. Poon has or have has not verb 3 had.A body ache for 2 weeks. Okay, that's good. And the positive or affirmative sentence. ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าคะปุ้นปวดจริงค่ะมา2สัปดาห์แล้วตอบยังไงคะ yes. ปุ้น has or have ปุ้นเป็นประธานเอกพจน์คนเดียวเลยค่ะเพราะนั้น no he or ปุ้น hasNo or yes ถ้าเป็นบอกเรา yes okay

Give it one more time. Again, please. Yes, he or Poon has had a body ache for 2 weeks. Okay. แล้วเรียนปลายทางคะ Do you got it? Yes, good. Okay. เอาละค่ะเพราะนั้นมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะคุณครูถามค่ะ Have you had a fever for 3 days? นักเรียนมีอาการเป็นไข้มาเป็นเวลา3 วันแล้วไหมถ้าจริงตอบสั้นๆเลย You can tell me for a short answer. Yes, I have. Or not. No, I have not. Or haven't. Okay, that's it. Okay. Yes. คุณครูถามเกี่ยวกับปุ้นหรือใครก็ได้คนเดียว Has he or has she been sick since Monday? เขาหรือเธอคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยมาตั้งแต่วันจันทร์จริงหรือเปล่าจริงไหมคะจริง Yes, he or she has. No, he or she hasn't. ยากไหมคะแค่นำ have or has มาตอบเป็นประโยคคำตอบอย่างสั้นๆ นั่นเองแต่ถ้านักเรียนจะตอบอย่างยาวก็แค่กลับไปใช้โครงสร้างที่เราได้ฝึกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองโอเคเอาละค่ะไม่ยากนะเพราะนั้นการถามเกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง present perfect เป็นการถามถึงประสบการณ์หรืออาการที่เริ่มในอดีตแต่ว่าอาจจะยังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเอาละค่ะ Are you ready? Let's make sentences เดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกันนะคะเพราะนั้นสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนฝึกพูดนะคะแล้วก็เขียนไปด้วยสามารถพูดคุยกับเพื่อนนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนได้เพราะนั้นในใบงานของเรา I have felt sick แปลว่าอะไรคะหัวข้อของเรา I have felt sick felt มาจากคำว่าอะไรคะใครทราบเอ่ย2คะแนนเลยค่ะ I give you 2 points felt is a past participle verb from มาจากคำว่าอะไร the base form verb yes goodfeel ช่องที่2คืออะไรคะ felt and verb 3 felt the same feel felt felt นักเรียนสามารถนะคะสืบค้นแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำกริยาทั้ง3ช่องได้นะคะเอาละค่ะ the instructions write a question and affirmative sentence and a negative sentence in the present perfect tenseUse the units words given. For example, right? The affirmative. Look at this, all right? Eyes on me? Yes. สำคัญนะคะถ้าเรียนเลือกใช้ประธานไม่ถูกต้องหรือคำกริยาไม่ถูกต้องเราก็อาจจะทำผิดไปตลอดนะโอเค Sudha has had a cough. สังเกตประธานมาก่อนใช่ไหมคะ Has or haveAnd had is verb 3. แล้วก็ตามด้วยอะไรคะอาการนั่นเองนะคะ Sudha has had a cough for a long time. แสดงว่าเป็นมานานและ Sudha มีอาการไอมาหลายวันแล้วนั่นเองนะคะโอเคถ้านักเรียนตอบแบบปฏิเสธทำยังไงเอง Sudha has not had a cough for a long time.แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามล่ะคะวันนี้พันนะคะตอบได้เก่งมากๆเลยนะคะ interrogative or questions ให้นักเรียนนำอะไรขึ้นต้นประโยคนะคะ has Sudha had a cough for a long time เสียงอาจจะสูงเล็กน้อยเพราะว่าเวลาเราถามนั่นเองนะคะโอเค are you readyYes. Okay. I give you the illness like this. Fever. เพราะนั้นนักเรียนต้องแต่งประโยคทั้ง3ประเภทด้วยตนเองนะคะโอเค Let's go. Okay. Go ahead.

0: Okay, so then have you finished?
1: Yes.
0: Okay, for making your sentences with present perfect tense, right? Group one, who would like to be a volunteer for today? Okay, Asia, yes please.
2: Ben has had a fever for 2 weeks.
0: Good.
2: Ben has not had a fever for 2 weeks.
0: Very good.
2: Has Ben had a fever for 2 weeks?
0: Wow, well done. Give her a big hand. Okay. All right. Group two. Nong Fim, naha.
3: By far has had a fever for a long time. By far has not had a fever for a long time.
0: Very good.
3: Has by far had a fever for a long time.
0: Wow, excellent. And other people also send. Okay, ping pong.
4: Teacher has had a fever for 2 days. Teacher has not had a fever for 2 days. Has teacher had a fever for 2 days?
0: Good, right? Okay, excellent. Group three, น้องปุ้นนะคะ นักเรียนฟังเพื่อนนะคะแล้วก็ลองตรวจคำตอบกับของตนเองดูว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ปรับด้วย
5: I have had a fever for long time.I have not had a fever for a long time. Had I had a fever for a long time?
0: You should improve your question one more time. Has or have? Okay, one more time.
5: Have I had a fever for a long time?
0: Okay, I will help you for the question. ถ้าในกรณีน้องปุ้นถามแล้วบังเอิญประโยคทั้งบอกเล่าและปฏิเสธตอบลักษณะ I เพราะฉะนั้นคำถามต้องปรับไปเป็น have I หรือ have you คะ
5: have you
0: okay give one more time
5: have you had a fever for a long time
0: very good give him a big hands okay เมื่อมีการต้องปรับแก้เล็กน้อยนักเรียนปรับเลยนะคะกรุ๊ป5 okay น้องเวียนะคะ
6: She has had a fever for 2 weeks. She has not had a fever for 2 weeks. Has she had a fever for 2 weeks?
0: Okay, give him a big hand. Okay. Last group for today. 2 students, right? Okay, the first one. กลุ่มที่6ของเรานะคะน้องเอวาค่ะลองมาดูว่าประโยคของน้องแต่งไว้ว่าอย่างไรนะคะ
7: Eva has had a fever since Thursday. Eva has not had a fever since Thursday. Has she had a fever since Thursday?
0: Yes, well done. Okay, next student. น้องยาย่าบ้างนะคะ
8: Yaya has had a fever for a long time. Yaya has not had a fever for a long time. Has Yaya had a fever for a long time?
0: Good. Give them a big hand. เอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนคนอื่นนะคะลองฝึกพูดแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยดูคำกริยานะคะแล้วก็ปรับแก้ให้เหมาะสมนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1ผ่านไปแล้วโดยสมบูรณ์เลยนะคะถูกต้องหมดเลยนะคะแล้วก็มีการใช้คำบอกเวลาที่ต่างกันประธานที่ต่างกันเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาการที่2ของเรา sore throatคุณครูให้ประโยคที่เป็นบอกเล่ามาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยช่วยคุณครูอ่านประโยคบอกเล่าได้ไหมคะ Yes please since Monday พวกเขาเนี่ยมีอาการเจ็บคอมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งประโยคให้เป็นรูปปฏิเสธ

0: อย่างที่นักเรียนทำในของตัวเองเมื่อสักครู่นี้ได้ยังไงคะเ
1: อ
0: Good it's easy yes good and could you change to the question or the interrogative ทำยังไงคะเดี๋ยวก็ไปได้เร็วแล้วล่ะค่ะทำยังไงเอ่ยนำ have หรือ has ขึ้นต้นประโยคถ้าในแบบฝึกข้อนี้เราใช้ have หรือ has ขึ้นต้นคะ
1: have
0: เพราะว่าประธานเป็น
1: they
0: พหูพจน์นั่นเองเพราะนั้นได้คำถามว่า
1: have
0: been has a sort of since Monday very good can I pass could you check your sentence by yourself right number 3 headache the affirmative I give you that professorhas had a headache for many days เป็นมาหลายวันแล้ว that professor อาจารย์ท่านนั้นนักเรียนจะให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะมีอาการปวดศีรษะมาเป็นเวลาหลายวันแล้วเพราะนั้นประโยคปฏิเสธอาจารย์ไม่ได้ปวดมาหลายวันแล้วทำอย่างไรคะ
1: that professor has not had a headache for many days
0: well done okay good and interrogativeHas he? It's up to you. Had he or she? It's up to you. Good. Has he? Has she? Has that professor had a headache for many days? นักเรียนจะนำประธานเดิมมาใช้ก็ได้หรือจะปรับเป็นอาจารย์ที่เป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้ตามแต่นักเรียนเลยนะนะคะโอเค last one runny nose อาการอะไรคะ
2: น้ำม
0: ู
2: กไหล
0: คุณครูให้ประโยคมาเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเป็นแนวทางนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ Peter
1: runny nose since last week
0: Peter มีอาการน้ำมูกไหลมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะเพราะนั้นตอนนี้จะบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะไม่เป็น
1: Peter
0: ไม่ได้มีอาการน้ำมูกไหลตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าหายแล้วหรือยังถ้าเป็นประโยคปฏิเสธแบบนี
2: ้หายแล้ว
0: แต่งประโยคเป็นประโยคคำถามค่ะGood. Has Peter had? Do not forget had or verb 3 that you use for present perfect tense. Okay, good. Is it easy again?
1: Yes.
0: ง่ายไหมคะ
1: yes.
0: ง่ายเพราะนั้นสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะกับโครงสร้าง Look at a picture. Fever. จะบอกยังไงคะเนี่ยถ้าบอกเล่าตอบยังไงคะบอกดังๆได้ไหมคะ Fever ประโยคบอกเล่า
1: He has
0: Group C Give me for the periods of time is for a long time Group 5 For 1 week For 2 weeks Group 6For many days, all right? It's up to you. Okay, good. She has had a fever. นักเรียนสามารถปรับใช้คำบอกเวลาได้ตามบริบทของนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะสุดท้ายแล้ว Okay, I give you the word mine this week. Friend, the flu has had. Please rearrange the word to make a correct sentence. Could you give me?
1: My friend has had the flu.
0: Wow, excellent. My friend has had the fruit this week. Give you a big hand. Good. เก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างนักเรียนดูประธานให้ดีนะคะแล้วก็เลือกใช้ has or have ให้ถูกต้องนั่นเองอย่าลืมกริยาที่คำกริยาที่ใช้ใน present perfect ต้องใช้คำกริยาช่องที่3โอเคเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ยHow to fight the flu หมายความว่าไงวิธีการรับมือรักษาหรือป้องกันไข้หวัดใหญ่นั่นเองเราไม่ได้ไปต่อยกับ ข้หวัดใหญ่นะคะไปสู้นะคะไปสู้สำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เล่นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดากลิ่นจงกลอีกเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราศึกษาในประเด็นอะไรกันไปบ้างคะศึกษาในเรื่องของอะไรคะการการเขียนเรียงความถูกต้องไหมคะซึ่งรายละเอียดนะคะที่เราศึกษากันนะคะก็จะมีหลากหลายประเด็นเลยถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบใช่ไหมคะของการเขียนเรียงความยังจำได้ไหมคะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างองค์ประกอบของเรียงความมีอะไรบ้างคะมีคำนำมีอะไรคะเนื้อเรื่องมีอะไรคะสรุปและการเขียนเรียงความนะคะที่ดีนะคะจะต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะ
3: เป็นลำด
2: ับ เพื่อนบอกว่าเป็นลำดับเป็นอะไรคะจำได้ไหมคะ3คำที่จะต้องมีเลยในการเขียนเรียงความเรียงความของเราจะต้องมีอะไรคะ
3: เอกภา
2: พมีอะไรคะสาอะไรคะสารทภาพแล้วมีอะไรอีกคะสัมพันธภาพยังจำได้ใช่ไหมคะว่าเอกภาพคืออะไรเอกภาพคืออะไรจำได้ไหมคะใครจำได้แต่ละย่อหน้าจะต้องทำไมคะจะต้องได้ใจความสำคัญมีใจความสำคัญนะคะในแต่ละย่อหน้าถูกต้องไหมคะสารทภาพคืออะไรคะเขียนให้ถูกต้องเนื้อหาถูกต้องชัดเจนถูกต้องไหมคะและส่วนสุดท้ายคืออะไรคะสัมพันธภาพเป็นยังไงคะแต่ละย่อหน้าถูกต้องไหมคะจะต้องสัมพันธ์การสอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางถ้านักเรียนนะคะเรียนในเรื่องของการเขียนเรียงความอย่าลืมเลยว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความคือส่วนที่สำคัญนะคะอย่างน้อยๆนักเรียนจะต้องมีให้ครบ3องค์ประกอบคือคำนำเนื้อเรื่องสรุปและถ้าเรียงความของนักเรียนนะคะจะมีประสิทธิภาพน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนก็อย่าลืมค่ะว่าเรียงความของนักเรียนจะต้องมีสารทภาพเอกภาพและสัมพันธภาพนอกเหนือจากนี้สิ่งที่จะช่วยให้เรียงความของนักเรียนนะคะมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะนักเรียนจะต้องมีการวางโครงเรื่องให้เป็นระบบให้เป็นลำดับซึ่งเราก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันไปแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนได้มีการวางโครงเรื่องยังจำได้ใช่ไหมคะว่าหัวข้อที่เราใช้ในการเขียนเรียงความคืออะไรไหนตอบคุณครูให้ชื่นใจหน่อยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางหัวข้อที่เราใช้ในการเขียนเรียงความคือความฝันของฉันในอนาคตนักเรียนปลายทางยังจำได้ใช่ไหมคะหัวข้อที่เราใช้ในการเขียนเรียงความนะคะก็คือหัวข้อที่ว่าความฝันของฉันในอนาคตนะซึ่งนักเรียนได้มีการวางโครงเรื่องแยกประเด็นและนำไปศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้มีการทำไมคะเขียนลงไปในฉบับร่างถูกต้องไหมคะซึ่งในฉบับร่างเนี่ยคุณครูแจ้งเราว่าจะเป็นฉบับที่นักเรียนสามารถแก้ไขได้นะคะนักเรียนอาจจะมีความลังเลได้ว่าในข้อความนี้หรือประโยคนี้นักเรียนอยากจะใช้ข้อความอะไรข้อมูลอะไรนักเรียนสามารถเขียนไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะเอามาใช้ในการตัดสินใจได้นะนักเรียนสามารถแก้ไขขีดฆ่าได้เลยและอีกหนึ่งใบงานที่คุณครูให้ไปเป็นใบงานฉบับจริงถูกต้องไหมคะที่นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความให้ครบถูกต้องตามองค์ประกอบของการเขียนเรียงความรวมไปถึงนักเรียนจะต้องเขียนนะคะให้ตรงกับอะไรคะโครงเรื่องที่นักเรียนได้วางเอาไว้อะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องสอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางหน่อยว่าตอนนี้นะคะเรียงความของนักเรียนเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะมีใครเสร็จแล้วยกมือให้คุณครูดูหน่อยใครเขียนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไหมคะ มีไหมมีใครเขียนเสร็จแล้ววันนี้เราจะต้องใช้ใบงานนี้นะคะในการทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นนะคะฝากไปถึงนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูอาจจะใกล้เสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในชั่วโมงนี้คุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของเรียงความของนักเรียนนะคะตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องอย่าลืมนะคะการตั้งชื่อเรื่องจะต้องไม่เหมือนกับหัวข้อที่คุณครูให้ไปหัวข้อนั้นเป็นเพียงกรอบเป็นแนวทางในการกำหนดว่านักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรแต่สิ่งที่จะทำให้เรียงความของนักเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากองค์ประกอบครบคำนำเนื้อเรื่องสรุปก็จะต้องมีในส่วนของอะไรคะชื่อเรื่องนะคะที่มีความน่าสนใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนำใบงานนะคะการเขียนเรียงความขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตรวจสอบนะคะความถูกต้องของเรียงความของตนเองแต่ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบกันเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเนื้อหามาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ร่วมการศึกษาอย่างที่บอกไปค่ะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่างานของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือยังเราจะต้องมีการอะไรกันคะประเมินชิ้นงานหรือประเมินผลงานซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนศึกษาในเรื่องของประเมินเพื่อพัฒนาสะท้อนคุณค่าการเขียนเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนจะศึกษาในเรื่องของอะไรคะเกณฑ์การประเมินนะคะมีเพื่อนต้นทางของครูนะคะได้ตอบคุณครูมานะคะว่าในชั่วโมงนี้เราจะศึกษาในเรื่องของเกณฑ์การประเมินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกณฑ์การประเมินมีความสำคัญอย่างไรและถ้านักเรียนจะต้องเป็นผู้ประเมินนักเรียนจะมีวิธีการสร้างเกณฑ์อย่างไรให้มีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะและสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะทีนี้เรามาดูอะไรคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราง่ายๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อ3ข้อด้วยกัน3ข้อเรามาดูที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรได้
4: บอกข
2: ั้
4: นตอน
2: บอกขั้นตอนนะคะการสร้างเกณฑ์การประเมินการเขียนได้นะคะข้อที่2ค่ะสร้างเกณฑ์การประเมินการเขียนและให้คำแนะนำการประเมินได้ข้อที่3ค่ะบอกประโยชน์ของการประเมินการเขียนและให้คำแนะนำการประเมินได้อ่ะถามก่อนว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์การสร้างเกณฑ์การประเมินงานเขียนหรือว่าเคยประเมินงานของเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะตอนไหนคะที่นักเรียนทำไปเทอมที่1ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนมีประสบการณ์เดิมนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะที่คุณครูธีรสุดใช่ไหมคะได้พานักเรียนเนี่ยไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของงานเขียนนะคะแล้วก็ได้พานักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสร้างเกณฑ์การประเมินเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้คุณครูก็สบายใจแล้วเพราะว่าอะไรนักเรียนมีประสบการณ์มีความรู้เดิมนะคะที่นักเรียนเคยศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็นำมาปรับใช้นะคะในชั่วโมงนี้อ่ะ

0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนนะคะการสร้างเกณฑ์การประเมินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมินและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเกณฑ์การประเมินนั้นนะคะไปประเมินงานเขียนของเพื่อนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องสร้างเกณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะสอดคล้องกับใบงานที่นักเรียนจะต้องไปประเมินด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ระดมความคิดกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักเรียนนะคะกับเพื่อนๆในห้องนะคะว่านักเรียนเคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับงานเขียนของตัวเองหรือไม่นะคะแล้วนักเรียนนะคะรู้สึกอย่างไรกับคำแนะนำนั้นอ่ะใครอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆมีไหมคะอ่ะปรบมือให้ไลเฟิลหน่อยนะคะวันนี้นะไลเฟิลจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ่ะเชิญค่ะ
1: เคยครับ
0: อ่ะเคยนะคะ
1: ผมรู้สึกอยากปรับปรุงงานครับ
0: แล้วตอนนั้นงานเขียนของไลเฟิลเนี่ยเขียนงานเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ความฝันที่ตัวเองอยากเป็นครับ
0: ความฝันที่ตัวเองอยากเป็นก็คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติกันไปถูกต้องไหมคะแล้วชั่วโมงก่อนๆที่คุณครูได้มีการให้นักเรียนให้ข้อเสนอแนะถูกต้องไหมเพื่อนๆให้ข้อเสนอแนะว่าอย่างไรคะให้ปรับตรงไหนบ้าง
1: เขียนประเด็นไม่ตรงตามข้อหัวข้อหลักครับ
0: ประเด็นยังไม่ตรงใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ประมาณนี้ประเด็นไม่ตรงแล้วไลเฟิลได้มีการนำข้อเสนอแนะนั้นกลับไปปรับปรุงแก้ไขไหมคะ
1: ปรับปรุงครับ
0: งานเป็นยังไงขึ้นคะตอนนี
1: ้ดีขึ้นครับเขียนตรงตามหัวข้อหลักด้วย
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากขอบคุณไลเฟิลมากนะคะและนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะมีใครอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนไหมมีไหมคะทรงถามว่าไงคะเคยประเมินงานเพื่อนไหมลูกเคยแล้วตัวเองเคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับงานของตัวเองไหมคะทรงถามบอกว่าคุณครูเรียกผมขนาดนี้ผมก็ต้องแลกเปลี่ยนกับคุณครูแล้วแหละนะคะ
2: เคยครับก็เพื่อนให้คำแนะนำว่าลายมือผมอาจจะต้องไปปรับปรุงครับ
0: ปรับปรุงในส่วนของ
2: ลายมือ
0: เพราะว่าทำไมคะ
2: บางทีก็เขียน
0: รีบใช่ไหมบางทีเรารีบเขียนอาจจะยังตัวอักษรยังไม่เรียบร้อยถูกต้องไหมคะอาจจะปรับในเรื่องของลายมือแล้วองค์ประกอบต่างๆล่ะคะ
2: ก็ดีครับแต่ว่าบางครั้งผมก็รีบครับก็เลยองค์ประกอบก็ลายมือก็แย่นิดนึงครับ
0: ก็คือในเรื่องของลายมืออ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะองค์ประกอบถือว่าวางดีแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าดีแล้วอาจจะยังไม่มีในส่วนของการแก้ไขคนอื่นๆมีไหมคะมีไหมมีไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนต้นทางของครูเนี่ยนะคะเคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับงานเขียนของตนเองนะคะอยู่แล้วนะคะและคุณครูเชื่อว่างานเขียนของนักเรียนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อนักเรียนนำคำแนะนำนั้นทำไมคะกลับมาปรับปรุงแก้ไขงานเขียนของตนเองนะคะเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าขั้นตอนในการเขียนเรียงความเนี่ยนักเรียนจะต้องมีในส่วนของอะไรคะการทบทวนข้อมูลถูกต้องไหมคะทบทวนความรู้อย่างที่บอกไปเมื่อเขียนไปแล้วนักเรียนจะต้องนำงานเขียนของตัวเองกลับมาอ่านนะคะหรือให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันอ่านหรือให้คนใกล้ชิดเรานะคะช่วยอ่านได้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยนักเรียนในการอ่านงานเขียนของนักเรียนได้นะคะแล้วก็ขอข้อเสนอแนะนะคะจากผู้อ่านว่าอ่านแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะหรือว่ามีส่วนใดที่จะต้องปรับอีกไหมนักเรียนก็อาจจะได้ข้อเสนอแนะนั้นนะคะมาแล้วนักเรียนก็สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขงานของตนเองแล้วงานของนักเรียนก็จะทำไมคะดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการนึงที่นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยควรที่จะนำไปใช้นะคะในการเขียนงานเขียนประเภทอื่นๆได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะนักเรียนวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของประเมินเพื่อพัฒนาสะท้อนคุณค่าการเขียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างเกณฑ์การประเมินมีอะไรบ้างตอนนี้คุณครูนะคะได้แจกนะคะใบความรู้นะคะให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะนำใบความรู้ขึ้นมาและศึกษาความรู้ไปพร้อมๆกับ

ุณครูนะคะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะคะคุณครูอาจจะ อธิบายนะคะคร่าวๆแล้วก็ให้นักเรียนทำไมคะไปศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนดูนะคะไปพร้อมกับคุณครูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอ่ะอันนี้คือใบความรู้นะคะซึ่งใบความรู้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน้าด้วยกันซึ่งหน้าสุดท้ายเนี่ยคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะมาให้กับนักเรียนได้ศึกษาด้วยว่าเกณฑ์การประเมินเนี่ยนะคะถ้าจะสร้างให้ดีมีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ได้จะต้องสร้างอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้เป็นแนวทางที่เอามาให้นักเรียนร่วมกันศึกษานะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของการออกแบบการประเมินงานเขียนนะคะเขาบอกว่าการออกแบบการประเมินงานเขียนที่ดีจะช่วยให้เราทำไมคะสามารถวัดและประเมินผลงานนะคะของนักเรียนอ่ะครูขอใช้คำว่านักเรียนก็แล้วกันอ่ะวันนี้ให้นักเรียนสวมบทบาทว่าตนเองเป็นใครเป็นใครเป็นคุณครูอ้าววันนี้ให้นักเรียนสวมบทบาทว่าตนเองเป็นคุณครูและจะต้องมีการประเมินผลงานงานเขียนนะคะของนักเรียนของนักเรียนอ่ะนักเรียนเริ่มจะงงนะคะของนักเรียนของนักเรียนนะคะอ่ะของคุณครูตัวน้อยๆอ่ะในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะทีนี้เรากลับมาดูค่ะถามว่าการออกแบบการประเมินงานเขียนเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถวัดและประเมินผลงานเนี่ยได้อย่างทำไมครอบคลุมและเป็นธรรมถ้าเราไม่มีการสร้างเกณฑ์การประเมินบางทีนักเรียนอาจจะเห็นชื่อเพื่อนไม่ถูกใจทรงธรรมบอกไม่ถูกใจเราก็จะมีการประเมินแบบทำไมคะอคติถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่มีการสร้างเกณฑ์ที่ชัดเจนเราก็จะประเมินแบบรักเพื่อนคนนี้เราก็จะทำไมอาจจะให้20เต็มชิ้นนี้อาจจะให้15แต่เราไม่มีเหตุผลมาให้ว่าทำไมชิ้นนี้เพื่อนถึงได้20ชิ้นนี้ถึงได้15เพราะฉะนั้นการสร้างเกณฑ์การประเมินเนี่ยคือการสร้างเกณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อที่เราจะใช้ในการประเมินและการประเมินนั้นจะเป็นธรรมมากที่สุดกับผู้ที่ได้รับการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะต้องมีการสร้างขึ้นมาเนาะให้ครอบคลุมและเป็นธรรมนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยและสามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อไปได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนค่ะเวลาประเมินงานเพื่อนให้นักเรียนคิดถึงเสมอว่าเมื่อเราประเมินไปแล้วเพื่อนจะต้องได้ประโยชน์ในการประเมินงานของเรานักเรียนจะต้องตั้งใจอ่านงานของเพื่อนนะคะแล้วก็สร้างเกณฑ์ที่สอดคล้องกับงานเขียนที่เราจะต้องประเมินด้วยดูว่าเราจะประเมินอะไรหัวข้ออะไรบ้างและมีการให้คะแนนอย่างไรเนาะต่อไปค่ะนักเรียนขั้นตอนการออกแบบการประเมินงานเขียนส่วนนี้ให้ทุกคนดูให้ดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเริ่มจากอะไรก่อนกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนให้ระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องประเมินอะไรในงานเขียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในกลุ่มให้นักเรียนร่วมกันคิดเลยว่าเราจะประเมินงานเขียนเรียงความการเขียนเรียงความของเรานักเรียนจะประเมินประเด็นอะไรบ้างเมื่อกี้ทรงธรรมบอกว่าเคยได้รับคำแนะนำในเรื่องของลายมือกลุ่มนี้อาจจะประเมินในเรื่องของลายมือก็ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถประเมินได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบนักเรียนก็สามารถนำมาประเมินได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะเพราะฉะนั้นอันดับแรกกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนระบุให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไรนะคะกำหนดเป็นหัวข้อมาก่อนเนาะ2เลือกเกณฑ์การประเมินนะคะก็คือเกณฑ์การประเมินเนี่ยคือมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินคุณค่าของงานเขียนนะคะควรเลือกเกณฑ์ให้สอดคล้องนะคะกับวัตถุประสงค์และระดับชั้นเพราะฉะนั้นม.1ของเราเกณฑ์ต้องยากไหมไม่ต้องยากไม่ต้องซับซ้อนมากนะคะเลือกง่ายๆนะที่นักเรียนคิดว่าสามารถที่จะไปถึงในจุดนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3คุณครูเชื่อว่านักเรียนเคยผ่านการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบอะไรคะรูบิกมาแล้วนะคะรูบิกคืออะไรรูบิกเนี่ย

คือการสร้างเกณฑ์การประเมินเป็นตารางถูกต้องไหมคะที่แสดงระดับความสามารถนะคะนักเรียนกำหนดหัวข้อแล้วนักเรียนจะต้องมาประเมินขออภัยค่ะมาสร้างตารางแต่ละช่องนะคะว่าอะสมมุติงานที่จะได้5คะแนนเต็มเนี่ยลายมือจะต้องเป็นอย่างไรสมมุตินักเรียนจะประเมินในเรื่องของลายมือถูกต้องไหมคะเพื่อนจะได้5คะแนนลายมือเพื่อนจะต้องเป็นอย่างไรอะเพื่อนจะได้4คะแนนต้องไปหักประเด็นใดออกล่ะถึงจะเหลือ4อ่ะ3 2 1จะเป็นสกอร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนจำเทอม1ได้ถูกต้องไหมคะจะมีหน้าตาประมาณนั้นนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสร้างเป็นตารางแสดงระดับความสามารถนะคะแล้วก็การสร้างเกณฑ์แบบนี้ค่ะจะช่วยให้นักเรียนทำไมคะสามารถประเมินงานเพื่อนได้อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอไม่ว่านักเรียนจะตรวจงานนะคะของเพื่อน10คน20คนเกณฑ์ก็จะทำไมคะเหมือนกันและเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบแล้วก็ยุติธรรมกับผู้ที่ได้รับการประเมินนะคะต่อมาค่ะพัฒนาเครื่องมือการประเมินนอกเหนือจากการประเมินรูบิกค่ะนักเรียนก็จะมีการประเมินแบบอื่นๆอันนี้คุณครูสอนไว้เพื่อนักเรียนจะเอาไปใช้ในระดับที่อาจจะสูงขึ้นหรือในงานเขียนระดับอื่นๆได้นะคะนักเรียนอาจจะมีการใช้เครื่องมืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มนะคะในการประเมินเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของงานเขียนแบบนี้ก็ได้นักเรียนสามารถสร้างขึ้นมาได้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนเมื่อเราสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วนักเรียนจะต้องทำไมคะทดลองใช้เครื่องมือนั้นเพื่อที่นักเรียนจะได้มาตรวจสอบว่าเครื่องมือที่นักเรียนสร้างขึ้นมาสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ตรงสอดคล้องกับงานเขียนหรือไม่มีส่วนใดที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องทำไมคะสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนสร้างกลุ่มเป้าหมายมาสัก 2-3 คนในการใช้เกณฑ์นี้ว่าสามารถใช้ได้ไหมถ้านักเรียนลองทดสอบใช้แล้วสามารถใช้ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้ได้กับทุกคนเลยแต่ถ้าสมมติว่ากลุ่มตัวอย่างของนักเรียนนะคะอาจจะยังไม่ครอบคลุมเนาะบางหัวข้อบางประเด็นอาจจะยังไม่ชัดเจนนักเรียนสามารถแก้ไขเกณฑ์การประเมินก่อนที่จะนำไปใช้จริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อสร้างเกณฑ์ขึ้นมาแล้วอย่าลืมทดลองใช้ด้วยนะคะต่อมาค่ะสื่อสารกับผู้รับการประเมินเราจะต้องมีการทำไมคะพูดคุยสื่อสารอธิบายเกณฑ์การประเมินกับผู้ได้รับการประเมินให้ชัดเจนว่าเราจะมีวิธีการประเมินอย่างไรมีวิธีการให้คะแนนอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะได้คะแนนเต็มเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ผู้รับการประเมินเนี่ยเข้าใจนะคะระบบนั้นแล้วก็เข้าใจมาตรฐานการประเมินที่เราสร้างขึ้นมานะคะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูเคล็ดลับในการออกแบบการประเมินงานเขียนว่าเรามีเคล็ดลับอะไรหนึ่งเลยความน่าเชื่อถือมาเป็นหลักเราจะมาสร้างแบบลอยๆได้ไหมคะเกณฑ์การประเมินไม่ได้จะต้องมีความน่าเชื่อถือการประเมินควรมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการนะอ่านแล้วนะคะไม่ได้ใส่ความเป็นส่วนตัวลงไปในเกณฑ์การประเมินของเราจะต้องมีหลักการนะคะมารองรับนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะข้อที่2ความเป็นธรรมนะคะนักเรียนจะต้องมีการประเมินที่เป็นธรรมกับผู้รับการประเมินทุกคนนะคะไม่อคติต่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะเราจะต้องมีการประเมินด้วยใจเป็นกลางนะคะอย่างที่บอกการประเมินงานเพื่อนเราจะไม่ประเมินฉันรักเพื่อนคนนี้มากกว่าฉันให้20เต็มเพื่อนคนนี้รักน้อยกว่าเอาไป18พอเราจะไม่ประเมินงานเขียนของเพื่อนด้วยความรักแต่เราจะประเมินงานของเพื่อนด้วยอะไรคะหลักเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นด้วยความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะฝึกในเรื่องของความเป็นระบบด้วยนะคะต่อมาความชัดเจนนะคะในการประเมินการประเมินเนี่ยนะคะและวิธีการให้คะแนนเนี่ยควรมีความชัดเจนเข้าใจง่ายสื่อสารชัดเจนใช้ถ้อยคำข้อความที่ชัดเจนอ่านแล้วไม่ต้องตีความมากนักเรียนอยากให้ผู้รับการประเมินพัฒนาในส่วนใดจะให้คะแนนส่วนใดก็เขียนไปให้ชัดเจนนะคะ
คำนำนักเรียนจะประเมินคำนำนักเรียนคิดว่า5คะแนนเนี้ยคำนำของเพื่อนจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะเขียนแล้วเร้าความสนใจของผู้อ่านมีความน่าสนใจแต่นักเรียนก็จะต้องประเมินวัดให้ได้ด้วยว่าไอ้ความเร้าความสนใจเนี่ยนักเรียนจะดูจากตรงไหนมันอาจจะดูยากเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะเลือกคำเลือกข้อความที่ทำไมคะคนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเลยแล้วคนตรวจหรือคนที่ประเมินเนี่ยก็ใช้ได้ง่ายด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดความสับสนเนาะอ่ะต่อมาค่ะความหลากหลายนะคะความหลากหลายใช้เครื่องมือการประเมินให้หลากหลายค่ะเพื่อให้ได้ภาพรวมแล้วก็ความสามารถนะคะของนักเรียนหรือว่าผู้รับการประเมินเนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะการให้ข้อเสนอแนะนักเรียนจะเห็นว่าแบบประเมินทุกใบเลยนะคะจะมีคำว่าอะไรอยู่คะข้อเสนอแนะตรงนั้นคือจุดสำคัญของผู้เขียนที่เขาอยากจะได้มากที่สุดนะคะว่างานของเขาเนี่ยควรที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรหรือแม้แต่ถ้าเขามีจุดเด่นในงานเขียนนั้นนักเรียนก็ควรที่จะทำไมคะเขียนไปให้เพื่อนด้วยว่าจุดเด่นงานเขียนของเพื่อนเนี่ยคืออะไรเพื่อที่เพื่อนจะได้รู้ว่าอ๋อตอนเนี้ยเรามีจุดเด่นอะไรในงานและเรามีข้อบกพร่องอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะเขียนข้อเสนอแนะนี้ลงไปนะคะในแบบประเมินเพื่อที่คนอ่านจะได้สามารถนำประเด็นตรงนี้ไปปรับใช้นะคะในการทำงานของตัวเองต่อไปได้นะคะอ่ะต่อมาค่ะประโยชน์ของการประเมินงานเขียนถามว่าการประเมินงานเขียนมีประโยชน์อะไรบ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพถูกต้องไหมคะเมื่อนักเรียนมีการประเมินนักเรียนจะต้องมีการให้ข้อเสนอแนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินงานเขียนเนี่ยจะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้ที่ได้รับการประเมินนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการระบุจุดแข็งนะคะจุดเด่นจุดที่จะต้องปรับปรุงว่ามีจุดอะไรบ้างนะคะคนเขียนเนี่ยก็จะได้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้นอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อให้ข้อเสนอแนะนะคะผู้ประเมินนะคะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนได้เพื่อนำไปพัฒนาผลงานต่อไปนะคะรวมไปถึงเพื่อตัดสินใจตัดสินใจคืออะไรการประเมินช่วยในการตัดสินใจเลือกงานเขียนที่เหมาะสมนะคะบางทีเรามีการแข่งขันมีการประกวดถูกต้องไหมคะเกณฑ์การประเมินเนี้ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการนำมาใช้ในการตัดสินใจบางทีเราไปแข่งขันแบบเนี้ยนะคะบางทีเฉือนกันแค่กี่คะแนนคะ1คะแนน 0.5 คะแนนมาจากอะไรก็มาจากเกณฑ์การประเมินถ้าเราตั้งไว้อย่างชัดเจนนะคะก็จะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการประเมินนะคะต่อมาค่ะนักเรียนองค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนอย่าลืม1ต้องมีอะไรเนื้อหาความคิดหลักชัดเจนข้อมูลถูกต้องมีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบันมีการอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจนนะคะเนื้อหาถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานนะคะโครงสร้างค่ะโครงสร้างจะต้องมีการจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นระบบนะมีตรรกะการใช้ย่อหน้านะคะการใช้หัวข้อนะคะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายมีการเชื่อมโยงความคิดนะคะแต่ละส่วนเนาะต่อมาค่ะภาษาเข้าใจง่ายนะคะเราพูดกันง่ายๆเนาะใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องใช้คำยากจนเกินไปนะคะใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่ายสื่อสารตรงไปตรงมานะคะจัดรูปแบบนะคะอักษรนะคะเช่นรูปแบบตัวอักษรนะคะขนาดตัวอักษรนะคะและระยะห่างระยะบรรทัดมีความเหมาะสมอันนี้ครูพูดในส่วนของการที่นักเรียนเอาไว้ใช้ในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะในการใช้อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์แบบนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องมีการจัดนะคะระยะห่างของบรรทัดใดๆต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะนักเรียนอาจจะมีการใช้ภาพประกอบไม่ว่าจะเป็นตารางหรือกราฟนะคะช่วยเสริมเนื้อหาได้นะคะอ่ะต่อมาความคิดสร้างสรรค์นะคะมีมุมมองที่แปลกใหม่มีแนวคิดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาที่สื่ออารมณ์จินตนาการได้ดีอันนี้ก็คือองค์ประกอบสำคัญในการประเมินงานเขียนเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการประเมินงานเขียนนะคะอันนี้ให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีเลยเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องรับบทบาทหน้าที่เป็นผ
ผู้ประเมินอย่างแรกอันดับแรกนักเรียนจะต้องอ่านงานเขียนอย่างละเอียดนะอย่างน้อยๆ นักเรียนจะต้องอ่าน2รอบรอบที่1อ่านแบบกวาดสายตาว่าเพื่อนมีองค์ประกอบครบหรือไม่มีคำถูกคำผิดหรือไม่มีการใช้ภาษาเป็นอย่างไรรอบที่2นักเรียนอาจจะทำไมคะใส่รายละเอียดลงไปหน่อยอ่านแบบเฉพาะหน่อยเจาะหน่อยนะคะว่าในส่วนของคำนำเนี่ยเพื่อนเป็นอย่างไรในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ละย่อหน้าเพื่อนเขียนเกี่ยวกับอะไรส่วนสรุปมีความน่าสนใจไหมอ่านจะอ่านเจาะในแต่ละส่วนนะคะให้เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเวลานักเรียนประเมินงานเขียนให้นักเรียนอ่านกี่รอบ2รอบเป็นอย่างน้อยนะคะต่อมาค่ะระบุจุดเด่นและจุดพัฒนานะคะสังเกตจุดเด่นเช่นความน่าสนใจนะความคิดมีความน่าสนใจไหมนะคะภาษาสวยงามไหมลายมือสวยไหมดูจุดเด่นก่อนองค์ประกอบครบไหมนะคะอันดับแรกการเขียนเรียงความอะไรสำคัญสุดองค์ประกอบเราจะดูที่องค์ประกอบก่อนอันนี้ครูพูดในส่วนของการแข่งขันด้วยนะใครเป็นตัวแทนไปเขียนเรียงความองค์ประกอบไม่ครบไม่ทำไมเลยคะไม่พิจารณานะคะถ้าไม่มีคำนำเนื้อเรื่องสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนดูว่างานเขียนของเพื่อนองค์ประกอบครบหรือไม่และค่อยไปดูในส่วนอื่นๆภาษาเป็นอย่างไรลายมือเป็นอย่างไรการวางโครงเรื่องเป็นอย่างไรประมาณนี้นะคะจุดพัฒนาเช่นมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ไหมเนื้อหามีความซ้ำซ้อนไหมอันนี้นักเรียนก็สามารถดูได้อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่นักเรียนพบเจอในงานเพื่อนนักเรียนก็สามารถเอามาเป็นข้อจุดพัฒนาได้นะคะต่อมาค่ะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ะเปรียบเทียบงานเขียนนะคะกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะเช่นเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการนักเรียนดูว่างานของเพื่อนเนี่ยสอดคล้องกับเกณฑ์ของเราไหมสอดคล้องถ้าสอดคล้องข้อไหนได้ลำดับอะไรได้กี่คะแนนประมาณนี้นะคะเอางานของเพื่อนมาเปรียบเทียบกันนะคะกับเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นเนาะต่อมาให้ข้อเสนอแนะค่ะทุกคนต้องให้ข้อเสนอแนะในงานเขียนของเพื่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของเราในการที่เพื่อนจะได้รู้ว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดพัฒนาของเขาคืออะไรแล้วเขาจะได้ทำไมคะจุดที่พัฒนาจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขจุดที่ดีอยู่แล้วนะคะจะได้ส่งเสริมจุดนั้นขึ้นไปนะต่อมาค่ะสรุปผลการประเมินค่ะสรุปผลการประเมินโดยรวมค่ะโดยระบุจุดแข็งจุดพัฒนาและข้อเสนอแนะที่สำคัญนะคะทีนี้เรามาดูสรุปการออกแบบการประเมินงานเขียนอย่างที่บอกค่ะว่าการประเมินงานเขียนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์และการตัดค่าของงานเขียนขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะต้องมีการประเมินอย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อดูว่างานเขียนนั้นน่ะมีประสิทธิภาพไหมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่มีความถูกต้องชัดเจนน่าเชื่อถือหรือไม่มีคุณค่าด้านใดบ้างนะนักเรียนอาจจะดูในเรื่องของเนื้อหาภาษาการนำเสนอนะคะรวมไปถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่านนักเรียนสามารถดูได้หมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่หน้านี้อันนี้เป็นตัวอย่างรูบิกนะคะสำหรับประเมินงานเขียนอันนี้คุณครูนำมาให้ดูคร่าวๆนักเรียนต้นทางปลายทางสามารถศึกษานะคะตัวอย่างรูบิกนะคะสำหรับประเมินงานเขียนนะคะได้นะจากใบความรู้ที่คุณครูให้ซึ่งการสร้างเกณฑ์การประเมินนักเรียนอาจจะไม่ได้ยึดตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ก็ได้นักเรียนสามารถสร้างขึ้นมานะคะด้วยตนเองได้เลยนะคะทีนี้เข้าสู่ช่วงลงมือทำจดจำได้ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะมีความรู้ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้จากภาคเรียนที่1ที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการสร้างเกณฑ์การประเมินมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มค่ะโดยให้นักเรียนทำใบงานเรื่องประเมินเพื่อพัฒนาสะท้อนคุณค่าการเขียนนะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดนะคะแล้วออกแบบเกณฑ์การประเมินค่ะผลงานของนักเรียนอย่างง่ายแล้วนำเกณฑ์นั้นไปใช้ในการประเมินนะคะอันนี้เป็นหน้าตาใบงานคุณครูได้แจกให้นักเรียนกลุ่มละ1ใบมีแล้วใช่ไหมคะไหนชูใบ
งานให้คุณครูดูหน่อยมีกลุ่มไหนยังไม่ได้

หมไม่มีนะคะต้นทางของคุณครูได้ใบงานเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางของคุณครูนะคะได้ใบงานครบหรือยังถ้าไม่มีใบงานไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถดูนะคะบนหน้าจอของคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนสามารถใช้กระดาษ A4 นะคะหรือจะเป็นสมุดของนักเรียนนะคะในการทำใบงานนี้ลงไปก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูแจ้งเลยหลังจากที่นักเรียนสร้างเกณฑ์การประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะเป็นกิจกรรมคู่นะคะจากนั้นจะเป็นกิจกรรมคู่ก็คือให้นักเรียนจับคู่กันจากนั้นทำไมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานการเขียนเรียงความของนักเรียนนะคะก็คือใบงานเรื่องเรียงร้อยถ้อยความตามเส้นทางความคิดนะคะโดยครูเนี่ยจะแจกแบบประเมินให้นักเรียนอ่ะอันนี้คือหน้าตาแบบประเมินนะคะอันนี้คือหน้าตาแบบประเมินที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนทุกคนที่ต้นทางของครูนะคะเมื่อนักเรียนสร้างเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำเกณฑ์นั้นมาเขียนลงในใบนี้เนาะแล้วนำใบนี้ค่ะไปประเมินงานของเพื่อนนะว่านักเรียนจะประเมินอะไรบ้างเพื่อนได้กี่คะแนนโดยการดูควบคู่กับเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นเนาะจับคู่กันนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านงานของเพื่อนอย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ประเมินงานของเพื่อนตามเกณฑ์ที่นักเรียนได้สร้างขึ้นเอาไว้นะคะแล้วก็จดบันทึกข้อมูลลงไปในแบบประเมินที่คุณครูมอบให้นะคะอ่ะอันนี้เป็นหน้าตาใบกิจกรรมนะคะแบบประเมินการวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความนะคะประมาณนี้เนาะนักเรียนสามารถที่จะประเมินได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนเข้าใจแล้วเนาะอย่างแรกต้องทำอะไรก่อนอย่างแรกทำอะไรก่อนออกแบบสร้างเกณฑ์การประเมินลงไปในใบงานนี้นะคะต้นทางปลายทางเนาะอันดับแรกสร้างเกณฑ์ก่อนเมื่อสร้างเกณฑ์เสร็จทำอะไรคะทำอะไรต่อคะจับคู่กันถูกไหมคะและใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินงานเขียนของเพื่อนเพราะฉะนั้นเหลือเวลาให้นักเรียนระดมความคิดสร้างเกณฑ์การประเมินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะนำไปใช้ในการประเมินงานเพื่อนถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูตอนนี้สร้างเกณฑ์การประเมินถึงไหนแล้วคะ
1: เสร
0: ็จไหมเสร็จไหมให้นักเรียนดูบางกลุ่มคุณครูดูนะคะก็อาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยอาจจะยังไม่ครบนะคะทุกประเด็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะฝากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะไปช่วยกันนะคะสร้างเกณฑ์การประเมินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและให้นักเรียนจับคู่กันนอกเวลาค่ะนักเรียนเวลาพักกลางวันนะคะหรือเวลาช่วงว่างของเราให้นักเรียนสลับคู่กันนะคะและใช้เกณฑ์การประเมินนี้อ่ะทีนี้คุณครูขอนัดหมายก่อนชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนจะต้องสร้าง

0: เกณฑ์การประเมินให้เสร็จและประเมินงานเขียนของเพื่อนมาให้เรียบร้อยแล้วและฝากไปถึงนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูให้นักเรียนรวบรวมงานเขียนทั้งหมดที่เราได้ศึกษานะคะที่เราได้เขียนมาในหน่วยที่2นะคะให้นักเรียนรวบรวมผลงานชิ้นงานของตนเองมาด้วยเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเราจะต้องใช้ผลงานอื่นๆในการประเมินด้วยนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่คำถามชวนคิดของเราเข้าสู่ท้ายชั่วโมงของเราแล้วนะคะเพราะเหตุใดจึงควรมีการประเมินผลงานการเขียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบใครจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การต้นทางปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็คุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางของครูนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงควรมีการประเมินผลงานการเขียนการประเมินมีประโยชน์อย่างไรอ่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: เพื่อให้ประเมินงานของเพื่อนได้อย่างครอบคลุมและเป็นธรรมค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยคนอื่นๆมีไหมคะมีไหมคะมีไหมมีใครอยากตอบมีใครอยากตอบคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนได้เลยเพราะเหตุใดจึงควรมีการประเมินผลงานการเขียนของนักเรียนให้เป็นระบบ
2: เพื่อให้เพื่อนปรับปรุงงานเขียนได้ถูกจุดครับ
0: เพื่อเป็นแนวทางใช่ไหมคะเพื่อนทำไมคะปรับปรุงงานเขียนได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นถูกจุดปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากกลุ่มอื่นมีไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมคะมีไหมคะเห็นเป็นในทางเดียวกันกับเพื่อนถูกไหมก็คือการที่เรามีเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถทำไมคะประเมินเนาะงานเขียนได้เป็นระบบเห็นไหมคะการประเมินเนี่ยที่เป็นระบบเนี่ยช่วยให้ครูวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นใครเป็นคุณครูเนาะช่วยให้คุณครูหรือว่าผู้ประเมินเนี่ยนะคะสามารถสะท้อนจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาได้อย่างที่นักเรียนทั้งสองคนได้บอกคุณครูมานะคะในงานเขียนได้อย่างชัดเจนช่วยให้ผู้ได้รับการประเมินเนี่ยได้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือจุดเด่นนะคะในงานเขียนของตนเองไม่ว่าจะเป็นพัฒนาทักษะการคิดการสื่อสารและการใช้ภาษานะอย่างต่อเนื่องอีกครั้งยังสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และความเข้าใจด้วยนะคะก็ฝากไว้ให้นักเรียนเนี่ยหมั่นที่จะกล้าที่จะประเมินนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะให้ข้อเสนอแนะนะคะในเชิงที่เป็นเชิงบวกในเชิงทางที่ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนได้รับประโยชน์ใดบ้างนะคะเมื่อได้รับคำแนะนำหลังการประเมินนี่พูดในมุมของนักเรียนนักเรียนได้รับประโยชน์ใดบ้างเมื่อได้รับคำประเมินหลังการประเมินแล้วเพื่อนบอกว่าได้มีการแก้ไขงานเขียนของตนเองนำไปพัฒนางานเขียนของตนเองเก่งมากนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองค่ะจากการประเมินเนาะเข้าใจวิธีการปรับปรุงการเขียนในครั้งต่อๆไปให้ดีมากยิ่งขึ้นนะเสริมสร้างทักษะการคิดเนาะการวางโครงเรื่องการเลือกใช้ภาษารวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเขียนอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเข้าสู่ช่วงอะไรคะนักเรียน
3: คำไหนใช่ลูก
0: วันนี้คุณครูขอเสนอคำว่า
3: ช
0: ็
3: อกโก
0: แลตในห้องนี้มีใครชอบรับประทานช็อกโกแลตไหมคะชอบรับประทานแต่เขียนถูกหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งใครคิดว่าช็อกโกแลตด้านบนถูกต้องยกมือค่ะโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยนะคะใครคิดว่าช็อกโกแลตด้านล่างถูกต้องยกมือค่ะ1 1 2

0: 3 4 5 6 6คนเฉลยเลยมั้ยคะเฉลยวันนี้เราจะมีชาเลนจ์อะไรไหมคะ
1: ไม่มี
2: ไม่ม
1: ี MP คัน100คำ
0: โอ้โหร้อยคำเลยเหรอคะ

ด้านบนหรือด้านล่างถูกต้องเฉลยมีคนดีใจแต่จริงๆแล้วเขายกด้านล่างมีการบอกว่าผมใช้มือขวายกด้านบนแล้วผมใช้มือซ้ายยกคำล่างหืมเก่งมากนะเรียนของครูใช้ให้ถูกนะคะคำว่าช็อกโกแลตนะคะคำว่าช็อกสะกดด้วยกอไก่เนาะเรามาดูความหมายของคำว่าช็อกโกแลตนะคะความหมายที่หนึ่งค่ะขนมหวานทำจากเมล็ดโกโก้นะคะนมและน้ำตาลมีหลายชนิดความหมายที่สองสามารถเรียกสีได้นะคะว่าอย่างสีน้ำตาลไหมนะคะว่าสีช็อกโกแลตนะคะหรือสีช็อกโกแลตก็ได้ประมาณนี้นักเรียนก็เอาไปใช้ให้ถูกต้องนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะศึกษาในเรื่องของห้องแสดงผลงานปลายปากกาเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณครูบอกไปค่ะว่านักเรียนจะต้องทำไมคะรวบรวมผลงานการเขียนของนักเรียนตั้งแต่ชิ้นแรกตั้งแต่คัดลายมือมาเลยจำได้ใช่ไหมคะตั้งแต่งานเขียนคัดลายมือเลยนะคะแต่งนิทานต่างๆนะคะรวมไปถึงการเขียนบรรยายประสบการณ์การเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆนะคะรวมไปถึงงานชิ้นล่าสุดของเราคืออะไรคะการเขียนเรียงความให้นักเรียนไปรวบรวมนะคะและปรับปรุงแก้ไขงานให้เสร็จสมบูรณ์เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาจัดนะคะบอร์ดนิทรรศการในการเลือกผลงานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะใบความรู้เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะ2ค่ะใบงานเรื่องวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นงานเขียนที่ชื่นชอบค่ะและ3ค่ะใบงานเรื่องถอดบทเรียนพัฒนาความคิดเพราะฉะนั้นในชั่วโมงหน้านอกเหนือจากนักเรียนจะต้องจัดนะคะนิทรรศการผลงานแล้วนักเรียนจะต้องมีการพูดอะไรด้วยพูดนำเสนอพูดแสดงความคิดเห็นด้วยว่าทำไมจึงชื่นชอบผลงานชิ้นนี้อ่ะฝากเป็นการบ้านนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันงานจะต้องเรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากความรู้นะคะกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่า

0: เห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงซึ้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2 ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้ว

ราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H.

ถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ

ดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ดิฉันเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEAC ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทหารกัมพูชายิงปืนมา11นัดนะคะตลอดแนวโอสเม็ดก็คาดว่าจะเป็นการเช็คแนวรบค่ะขณะที่ทหารไทยก็ยิงเตือนออกไปถึง2นัดด้วยกันหลังจากที่พบชาวต่างชาติเนี่ยประชิดอยู่ที่บริเวณลั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเงียบลงไปหลังจากที่ไทยมีการยิงเตือนไป2นัดแล้วก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้ค่ะย้อนกลับไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ 18:40 นาทีกองทัพภาคที่2ค่ะได้รับการรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะที่สภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตั้งเค้าค่ะตามรายงานเนี่ยระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนที่จะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดแต่ละจุดเนี่ยจะมีการยิงประมาณ 1-2 นัดนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเมื่อช่วงเช้าประมาณ9โมงเช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ไปตรวจพบนะคะเป็นชาวต่างชาติก็บอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติค่ะเดินเข้าใกล้อยู่ที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่บริเวณชายแดนทั้งนี้นะคะทางหน่วยความมั่นคงมีการประเมินว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาในลักษณะนี้ค่ะก็มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรกูลระบุนะคะว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนกัมพูชาแล้วซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกำเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้ค่ะอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้
1: ส่วนบรรยากาศชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่2มีการจัดคอนเสิร์ต1แผ่นดิน1หัวใจเพื่อทหารไทยนะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อเป็นการปลอบขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็ทหารทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกันทราลักษณ์ด้วยก็จะมีวงดนตรีหมอลำชื่อดังระดับประเทศนะคะอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากันแบบ

0: ็มวงค่ะมีนักร้องนำวงก็คืออุ๋งอิ๋งนะมาทำการแสดงคือได้ชมกันแบบฟรีๆทีเดียวค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามแนวชายแดนนะคะเวลาประมาณ 8:30 นที่ผ่านมานี่เองชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านด่านพัฒนาหมู่14อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอสเม็ดประมาณ 1.5 กิโลเมตรเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ยินเสียงปืนเล็กอีกหลายนัดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางรายก็ไม่ได้ยินเนื่องจากมีตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนต่างๆบางเสียงอยู่ประกอบกับเสียงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงเสียงรถวิ่งด้วยชาวบ้านชายแดนในพื้นที่ที่ทราบข่าวการยิงปืนเล็ก11นัดของฐานกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็เริ่มชินในสถานการณ์การสู้รบที่ต้องอพยพและต่างมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดชายแดนช่องจอมยังคงเปิดร้านขายของตามปกติโดยมีทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนช่องจอม
2: เมื่อกี้เพื่อนบ้านโทรมาเล่นเฟซมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงปืนยิงหลายนัดตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฝั่งทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
3: ตรงข้ามบ้านด่าน
2: ใช่ตรงข้ามบ้านด่านนี่แหละ
3: เป็นป่าชายแดน
2: ใช่ข้างตรงข้ามบ้านด่านนี่จะเป็นป่าชายแดน
3: ไกลไหมครับจากบ้านด่านไปชายแดน
2: กิโลครึ่ง
3: อ๋อไม่ไกลนะแต่เมื่อคืนนี่คือฝนตกไม่ได้ยิน
2: ค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าตกหนัก
3: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินจากนั่นเองใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกี้เขาเล่นมาบอกว่าได้ยินเขาก็เล่นมาถามกันแล้วว่าได้ยินไหมแต่เราไม่ได้ยินแต่เขาว่าได้ยินหลายนัดแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่า
3: อันนี้ชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นยังไงบรรยากาศตรงนี
2: ้ก็ตอนนี้ก็เงียบอยู่แต่ว่าพวกเราก็ขายของปกติก็ทำมาหากินกันค่ะ
3: แต่ว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็เตรียมพร้อมถ้าปืนใหญ่มาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละถ้าว่ามี SFA ไทยอพยพก็ไป
4: เปอร์เซ็นต์เหรอให้ 90% เลยเนาะ
3: ทำไม
4: ดูแล้วมันหลายอย่างเหลือเกินเขตชายแดนไม่ว่าจะคัดค้านประสาทตาให้ขึ้นทะเบียนอะไรนะบ้านเราจะขึ้นทะเบียนอะไรทะเบียน
3: ศิลปากร
4: นั่นแหละก็คัดค้านประท้วงแล้วทีนี้มันก็ก่อกวนไม่เลิกช่องจอมก็ยังก่อกวนไม่เลิก
3: มันส่งสัญญาณอะไรสักอย่าง
4: ใช่แต่ถ้าจะรบก็รบไปโหลดไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่เราชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินให้อพยพมาไหนก็ไปเมื่อนั้นนะ
3: แล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน
4: ไม่ได้ยินฝนตกหนักก็เลยไม่ได้ยินเลย
3: แล้วเมื่อเช้าก็เห็นว่าได้ยินแต่ตรงนี้มันบัง
2: ตรงน
3: ี้
2: ไม่ได้ยิน
4: เขาบอกว่าได้ยินอยู่แต่ป้าไม่ได้ยินนะ
0: ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่กัมพูชาจากเหตุยั่วยุชายแดนโอสเม็ดช่องจอมค่ะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าไทยก็ยึดตามกฎใช้กำลังจากเบาไปหนักนะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ค่ะทางกองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทางนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยึดหลักความอดทนอดกลั้นแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกรามหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียด ทั้งนี้ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการรวมทั้งใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวที่บิดเบือนในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาบ้างนะคะทางพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวนะคะว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงโดยมีการชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่โอเสม็ดของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ
1: ส่วนกรณีที่มีคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปก็คือลุงโยชน์สายน้อยเนี่ยนะคะจับกุมไปขณะที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนล่าสุดมีข้อมูลจากทางกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับไทม์ไลน์การหายตัวตอนเข้าป่าก่อนที่จะถูกจับกุมแล้วก็นำตัวไปควบคุมขังในเรือนจำอุดรมีชัยโดยทหารขับประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตำรวจให้การเข้าช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดโดยเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ค่ะบอกว่าลุงโยชน์หรือว่านายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลกันตวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้กับบ้านโนนทองตำบลโคกตะอำเภอกาบเชิงซึ่งบริเวณนี้ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ไม่สามารถติดต่อลุงโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางญาติค่ะก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงเพื่อขอความช่วยเหลือ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายโยชน์ค่ะจอดอยู่ที่บริเวณชายป่าดังกล่าวจึงมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสืบสวนติดตามให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็ภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับแจ้งจากพันเอกปูเพ็งหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอเสม็ดบอกว่านายโยชน์เนี่ยลักลอบข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับคุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยทางกองทัพภาคที่2นะคะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้เข้าติดตามสถานการณ์ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนายโยชน์ค่ะหลังจากถูกควบคุมตัวก็มีความปลอดภัยดี
1: ทั้งนี้หลังเกิดเหตุนะคะหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจแล้วก็ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดตามแนวชายแดนป้องกันเหตุลักษณะดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าหรือว่าประกอบกิจกรรมในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสมอันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัดหลงหรือว่าการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงค่ะก่อนที่จะเข้าไปจับกุมบ่อนพนันรวบนักพนันชาวจีนได้16รายนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะชาวบ้านก็เป็นคนแจ้งเบาะแสความผิดปกติของคนกลุ่มนี้หวั่นว่าการรวมตัวกันจะมีการก่อเหตุร้ายค่ะพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลผู้กำกับการสภ.หนองปลือนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็ไปพบการลักลอบเล่นพนันโป๊กเกอร์ค่ะสามารถจับกุมตัวนักพนันจีนได้16รายพร้อมกับของกลางเงินสดประมาณ 100,000 บาทมีชิปแทนเงินสดอีกหลายล้านบาทโต๊ะพนัน3ชุดแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไพ่อีกจำนวนมากระหว่างการเข้าไปจับกุมนะก็มีนักพนันจีน3คนพยายามที่จะหลบหนีค่ะก็คือกระโดดออกจากหน้าต่างชั้น2จนได้รับบาดเจ็บ จ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีขณะที่ภายในบ้านก็ยังพบกลุ่มนักพนันอีก13รายอยู่ในอาการที่แตกตื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดพร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะเตือนภัย

0: หญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปีให้ระมัดระวังค่ะการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์รวมไปถึงเรื่องของการหลอกลงทุนพร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะ
1: ผู้หญิงวัย 21-30 ปีคุณคือกลุ่มเป้าหมายอันดับที่1ที่มิจฉาชีพให้ความสนใจมากที่สุดข้อมูลลับจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC เผยว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายรวมจะลดลงแต่การหลอกลงทุนนั้นกลับสร้างความเสียหายพุ่งสูงเป็นอันดับ1สัปดาห์เดียวรวมมูลค่าความเสียหาย54ล้านบาทในขณะที่การหลอกขายของมีคนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดระวังมุกใหม่ให้ดีมิจฉาชีพจะเอาของถูกหรือของฟรีมาล่อพอเราโอนเงินไปนะคะจะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์ให้ทำภารกิจปั่นยอดวิวหรือให้สำรองจ่ายเงินก่อนเพื่อรับของจำไว้เลยนะคะแบบนี้มิจฉาชีพ 100% ค่ะวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะ 1. จะลงทุนอะไรเช็คชื่อบริษัทผ่านแอป SEC Checkbird ของก.ล.ต.ก่อนเสมอและต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเข้าบัญชีบุคคลเด็ดขาด 2. ซื้อของออนไลน์ซื้อผ่านแอปที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada หรือ Shopee เท่านั้นค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441ทันที
2: มาที่คดีของนายหมิงเฉินซันนะคะชายชาวจีนที่มีพฤติกรรมสะสมอาวุธจำนวนมากค่ะทางตำรวจก็ระบุบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ทุนจีนเถานะคะล่าสุดค่ะนายสนธิยาสวัสดีได้ไปร้องดีเอสไอให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ามองว่ากระทบต่อภัยความมั่นคงนายสนธิยาสวัสดีมองว่ากรณีนี้นะคะเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีการครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็มีลักษณะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยแม้ว่าตำรวจจะระบุว่านายหมิงเฉินซันยังไม่ได้ก่อเหตุในไทยแต่ก็มองว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมนายสนธยาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากโดยนายหมิงเฉินซันเพียงคนเดียวไม่น่าจะทำได้หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่ในประเทศและไม่น่าเป็นไปได้ค่ะที่จะนำไปใช้ในประเทศกัมพูชาเพราะว่าผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาและกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางการไทยในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจจะมีแรงจูงใจในการก่อเหตุในประเทศไทยดังนั้นก็อยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ
3: ชลบุรีออกไปสู่ชายแดนไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรผมถามว่าเขาจะนำเสื้อกรอกติดซีโฟแล้วนั่งรถเก๋งไปที่กัมพูชาผมถามว่าคิดได้เหรอที่เป็นแบบนั้นเพราะเหมือนซันเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นระดับแกนนำของสแกมเมอร์ที่มีอำนาจอยู่ในกัมพูชาค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาใช้สถานที่กัมพูชาดีกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ทำไมต้องมาใช้เป็นคลังแสงที่สำคัญอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2: นายสนธิยาเห็นนะคะว่าเรื่องนี้ควรนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยต้องการให้สำทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนคดีนี้มาให้ DSI ตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับคดีดังกล่าวพร้อมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายฟรีวีซ่าโดยมองว่าการเปิดเสรีด้านวีซ่าอาจจะทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพำนักแล้วก็ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ

0: กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NVT กันต่อนะคะรัฐบาลยังคงจริงจังกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของนอมินีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามกรณีดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมไปถึงไปติดตามความก้าวหน้าการจับกุมแล้วก็ปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปฏิบัติภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่รวมถึงพบปะประชาชนเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันยังได้รับฟังรายงานเรื่องการก่อตั้งภูวิลล่าซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของตามนโยบายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่และใช้ลักษณะนอมินีอ้างซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยแล้วขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันยังย้ำด้วยว่าต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ซึ่งหากเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายของไทยซึ่งต้องติดตามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินีเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของที่ดินจะบุกรุกลุกล้ำหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรหรือว่ากรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการตรงนั้นได้ตามหรือว่าองค์กรท้องถิ่นแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการcontrol การครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซอยู่นะครับมี 51% อยู่
2: นายกรัฐมนตรี

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจะอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ยังครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่4ก็คือความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับทีนี้เราเนี่ยถือว่าเรียนเกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางการเงินเนี่ยมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมครับและครูก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้ทำอะไรครับบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับก่อนหน้านี้เราได้ตั้งเป้าหมายแล้วมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับแล้วเราก็เรียนรู้นะครับในเรื่องที่จะทำไงครับให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินนะครับทีนี้ครูขอตัวแทนหน่อยว่ามารายงานผลปฏิบัติหน่อยว่าเราปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรบ้างใครครับใครบ้างขอสักสองคนกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองอ่ะกลุ่มหนึ่งก่อนเลยครับของเรานะครับเก็บเงินได้ตามเป้าไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้นะครับแล้วทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่อเนื่องไหมครับ
1: ต่อเนื่องครับ
0: ทีนี้นะครับเรารู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราได้เรียนความฉลาดรู้ทางการเงินไปเนี่ยนะครับการเก็บเงินของเราเป็นอย่างไรบ้าง
1: มีการเก็บเงินที่ดีขึ้นครับ
0: ดีขึ้นนะครับและนะครับเราเนี่ยได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยไปใช้ในการเรื่องของการใช้เงินยังไงบ้างวางแผนยังไงบ้าง
1: ใช้ในเรื่องของความจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับ
0: ก่อนจะซื้ออะไรก็คิดก่อนว่าจำเป็นหรือ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังคิดถึงอะไรอีกครับ
1: ความฉลาดซื้อครับ
0: นำเรื่องความฉลาดซื้อความฉลาดซื้อเราเรียนไปแล้วพอเรากลับไปเราไปเจออะไรบ้างที่เราเจอเหมือนกับที่เราเรียนเรื่องความฉลาดซื้อ
1: คือโปรโมชั่นที่ไม่คุ้มกับการซื้อครับ
0: โปรโมชั่นที่อะไรนะลูก
1: ไม่คุ้มกับการซื้อครับ
0: ไม่คุ้มกับการซื้อทีนี้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นใช่ไหมครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกหนึ่งคนเริ่มเลยครับกลุ่ม2
2: เก็บเงินได้เป็นระบบมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้ว่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างค่ะ
0: เราไปดูที่ไหนว่าเรารู้ว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไร
2: บันทึกรายรับรายจ่ายค่ะ
0: บันทึกรายรับรายจ่ายแสดงว่าเราบันทึกไว้แล้วเราก็ตรวจสอบตลอดใช่ไหม
2: ค่ะ
0: และทีนี้พฤติกรรมในการใช้เงินของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ดีขึ้นค่ะรู้ว่าอะไรจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ยังไม่ซื้อค่ะ
0: นอกจากเรื่องของความจำเป็นและไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเรายังใช้ความรู้เรื่องอะไรอีกในการตัดสินใจ
2: การฉลาดซื้อค่ะ
0: การฉลาดซื้อใช่ไหมครับเช่นอะไรบ้างครับ
2: ตรวจสอบโปรโมชั่นว่าคุ้มกับการซื้อไหมค่ะ
0: ตัวโปรโมชั่นว่าคุ้มกับการซื้อไหมนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนำหลักธรรมนะครับธรรมพระพุทธศาสนามาใช้กับการจับจ่ายใช้สอยของเราก็คือหลักธรรมเรื่องอะไรลูกนะครับการคิดแบบโยนิโสมนสิการนะครับก็คือคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะครับมองไปที่ทำไมครับคุณค่าของสิ่งนั้นจริงๆหรือประโยชน์ที่เราจะต้องใช้จริงๆจากสิ่งที่เราจะซื้อใช่ไหมครับเพราะเราเรียนมาเงินเป็นทรัพยากรที่ทำไมลูกมีจำกัดดังนั้นก่อนจะใช้ต้องใช้อย่างรู้คุณค่านะครับเอาล่ะทีนี้เราได้ฟังเพื่อนไปแล้วเนาะตัวอย่าง2คนเนี่ยตอนนี้แสดงว่าทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นไงแล้วเริ่มทำไมแล้วครับมีเงินเก็บแล้วใช่ไหมครับไหนใครเก็บได้หลักร้อยแล้วบ้างเนี่ยโอ้หลายคนเลยในใครถึงหลักพันบ้างอุ้ยหลักพันอุ้ยหลักพันก็มีนะหลายคนเลยถึงหลักพันเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเรามีเงินแล้วเนี่ยตอนนี้มีเงินเก็บแล้วเนาะเราเริ่มคิดยังไงแล้ว คิดเป็นระบบเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยเรามีเป้าหมายไหม
3: ม
0: ีนะครับอ้าวแล้วสำหรับคนที่ไม่มีล่ะใช้ในยามจำเป็นเอ๊ะแต่ละถ้าเราเก็บไว้เฉยๆล่ะแต่เงินเราก็จะทำไมเท่าเดิมดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไปรู้ในเรื่องของการลงทุนเบื้องต้นที่เหมาะสำหรับนักเรียนแล้วก็นะครับไปเรียนรู้เรื่องการเงินดิจิทัลนะครับการเงินดิจิทัลเนี่ยตอนนี้เราปฏิเสธได้ไหมว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวเรา
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เนาะนะครับอ๋อเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนบอกเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางบอกว่าทุกวันนี้ใช้เงินผ่านเลยครับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอะไรครับโอนการซื้อจ่ายสินค้าการถอนนะครับล้วนแต่เราผ่านทำผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งก็อยู่ในระบบของการเงินดิจิทัลทั้งนั้นเลยนะครับดังนี้นะครับในวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้ทำอะไรครับเรามีกิจกรรมให้ทำนะก็คือวิเคราะห์และเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะสมกับวัยนะโดยอธิบายความสัมพันธ์ของการลงทุนกับความเสี่ยงและผลตอบแทนเรารู้อยู่แล้วว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงก่อนหน้านี้เราได้เอานำเงินเราไปลงทุนกับการทำอะไรเปิดร้านค้าขายของใช่ไหมครับถามว่าเรามีความเสี่ยงไหมตอนนั้น
3: ม
0: ีนะครับแต่ทีเนี้ยครับครูวันใดวันเนี้ยครูมีวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับนักเรียนและทุกคนสามารถทำได้นะครับซึ่งเราจะมาร่วมกันดูความสัมพันธ์ของการลงทุนกับความเสี่ยงแล้วผมตอบแทนเข้าใจความแตกต่างนะครับจากการออมธรรมดานะครับว่าการลงทุนกับการออมเนี่ยต่างกันอย่างไรและมีวินัยในการบันทึกการปฏิบัตินะครับที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเราทำอย่างต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องไหม
3: ต
0: ่อเนื่องนะครับรวมทั้งการใช้เครื่องมือการเงินดิจิทัลใกล้ตัวอย่างถูกต้องรู้ทันข้อดีและความเสี่ยงนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและบันทึกการปฏิบัติเพื่อพัฒนาวิในทางการเงินอย่างต่อเนื่องนะครับครูบอกแล้วนะครับในเรื่องของการที่เราจะสร้างวิในทางการเงินเราต้องทำเป็นไงลูก
3: สม
0: ่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับเราจึงจะเกิดวินัยเอาละนะครับในวันนี้นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อกี้ครูได้ถามไปแล้วเนาะว่าใครมีเงินหลักเงินเก็บหลักร้อยหลักพันนะครับมีทั้งหลักร้อยและหลักพันทีนี้ครับครูเนี่ยมีสถานการณ์มาให้ถามทั้งต้นทางและปลายทางว่าถ้าเรามีเงินเก็บอยู่200บาทเราจะทำยังไงครับให้เงินนี้งอกเงยขึ้นมาได้บ้างกลุ่มหนึ่งครับ
4: ลงทุนซื้อของขายครับ
0: ลงทุนซื้อของขายเอ๊ะแต่ว่าจะเหนื่อยกับเราไปไหม
4: ไม่ครับถ้าเรามีความอดทน
0: อ๋อไม่ถ้าเรามีความอดทนปรบมือเพื่อนหน่อยมีอะไรบ้างครับที่เราจะนำไปทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้อีกทำไงได้อีกทำไงทำไงตอบตอบตอบเลยก็ได้
5: ขายมะม่วง
0: เลยขายมะม่วงอุ้ยชอบค้าขายนะกลุ่มนี
5: ้
0: ฮะ
5: อ
0: ะไรนะ
5: ซ
0: ื้อหุ้นเลยเหรอโอ้ยเรายังเด็กอยู่ใช่ไหมมีเพื่อนกลุ่มนั้นบอกว่าซื
5: ้อ
0: สลากออมสินทำอะไรได้อีกฝากธนาคารนะครับนะครับมีเพื่อนบอกว่าฝากแบบออมทรัพย์นะครับอย่างในวัยของนักเรียนเนี่ย ิ่งที่น่าจะทำได้แน่เนี่ยถ้าจะเอาของมาขายเนี่ยน่าจะลำบากไหม
6: ลำบาก
0: ลำบากเนาะซื้อหุ้นนี่ความเสี่ยงสูงไหม
6: สูง
0: และเราต้องมีความรู้ป่ะ
6: มี
0: แต่ตอนนี้เราสามารถทำได้ไหม
6: ได้
0: ยังไม่ได้เอ้าเราก็ต้องตัดไปเอ๊แต่ถ้าซื้อสลากออมสินเนี่ยพอไหวไหม
6: ไหว
0: พอไหวอยู่เนาะนะครับอ่ะแล้วถ้าจะฝากเงินเนี่ยรู้ไหมว่ามีฝากแบบไหนบ้างฝากแบบไหน
7: ออมทรัพย
0: ์มีแบบประจำกับออมทรัพย์แล้วคิดว่าอันไหนดีกว่ากัน
6: ออมทรัพย
0: ์เหรออ่ะมีเพื่อนบอกว่าออมทรัพย์ดีกว่าเอ้ยบางคนก็บอกว่าประจำดีกว่าอ่ะครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนดูนะครับอ่ะไปที่สถานการณ์แรกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจดูนะครับอ่ะสถานการณ์นี้คืออะไรครับ
6: คุณเอได้เงินเก็บ200บาทเลือกฝากออมทรัพย์เก็บไว้ในธนาคารพอตกมาใช้ได้ทุกเวลาเช่นซื้อหนังสือด่วนหรือใช้ยามฉุกเฉิน
0: อ่ะเมื่อกี้นี้ใครคิดแบบไหนบ้างยกมือสินะครับจริงครับถ้าเราเลือกฝากแบบออมทรัพย์เนี่ยเราเก็บเงินไว้ในธนาคารนะครับอาจจะมีได้อะไรด้วยแต่เยอะไหม
8: ไม
0: ่
8: เยอะ
0: ไม่เยอะเล็กน้อยนะครับออมทรัพย์เนี่ยดอกเบี้ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ทำไมครับข้อดีคือถอนออกมาได้ถอนออกมาใช้ได้ทุกเวลาเช่นซื้อหนังสือหรือใช้ในยามฉุกเฉินแต่ข้อเสียของการฝากแบบออมทรัพย์คืออะไรครับนักเรียนรู้ไหมมีเพื่อนบอกว่าเงินไม่ได้อยู่ที่ตัวดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยนะครับในเรื่องนะครับของข้อเสียของการฝากแบบออมทรัพย์เนี่ยคือดอกเบี้ยน้อยนะครับเอาจริงๆแล้วเงินเกือบจะทำไมไม่งอกเงยเลยและถ้ายิ่งจำนวนเงินเราแค่200บาทเนี้ยดอกเบี้ยเราจะเยอะไหม
6: ไม
0: ่
6: เยอะ
0: ไม่เยอะเลยนะครับอ่ะต่อมาดูสถานการณ์ที่2บ้างอ่ะพร้อมกันครับ
6: คนมีได้เงิน200บาทเลือกฝากประจำต้องสัญญาฝากทุกเดือน
0: ทีนี้เรามาดูนะครับแบบฝากประจำกับฝากออมทรัพย์ตอนนี้เราเห็นข้อแตกต่างหรือยังฝากแบบประจำจะทำไมครับมีข้อดีกว่า

0: ฝากแบบออมทรัพย์คือ
1: จะได้ดอกเบี้ยมากกว่า
0: จะได้ดอกเบี้ยมากกว่าดอกเบี้ยเยอะกว่าแต่นักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิครับแบบฝากประจำเนี่ย
1: ต้องทำตามสัญญาทุกเดือน
0: น่าจะมีข้อเสียคือทำไมครับต้องทำตามสัญญาและคิดว่าเราจะถอนเงินออกมาใช้ก่อนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะครับดังนั้นนะครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับข้อดีก็คือแน่นอนครับดอกเบี้ยดีกว่าออมทรัพย์อย่างแน่นอนก็คือเงินเราเป็นไง
2: งอ
0: กเงยเพิ่มขึ้นจริงแต่ข้อเสียอย่างที่นักเรียนบอกครับต้องทำตามสัญญาใช่ไหมต้องฝากทุกเดือนเดือนละ200บาทติดต่อกัน12เดือนและที่สำคัญครับอย่างที่นักเรียนบอกถ้าเราจะถอนมาเราถอนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เราจะใช้ฉุกเฉินได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะครับเพราะนะครับข้อเสียของการฝากแบบประจำคือถ้าถอนก่อนกำหนดเนี่ยไม่ได้หรือถ้าถอนก่อนกำหนดต้องเสียสิทธิ์ในเรื่องของดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยเราอาจจะลดลงนะครับอ่ะเริ่มเห็นหรือยังตอนนี้มีกี่แบบให้เราเลือกแล้วคือ
2: ออมทร
0: ัพย์กับฝากประจำแล้วเราเห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบหรือยัง
2: เห
0: ็นแล้วเนาะถ้าเราคิดว่าตัวเราเนี่ยต้องอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นบ่อยเราควรจะฝากแบบไหน
2: ออม
0: ทรัพย์แต่เราต้องยอมรับว่าฝากแบบออมทรัพย์เราจะทำไม
2: ดอกเบ
0: ี้
2: ยน
0: ้
2: อย
0: เงินทำไมไม่งอกเงยนะถูกป่ะแต่ถ้าฝากแบบประจำล่ะคือเงินงอกขึ้นงอกเงยขึ้นจริงแต
2: ่
0: หนึ่งเราต้องทำตามสัญญาเช่นต้องฝากทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่แล้วทีนี้ถือทำไมครับถอนก่อนแล้วก็เสียสิทธิ์ในของดอกเบี้ยนี่คือข้อเสียนะครับของการฝากแบบประจำต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเราลองวิเคราะห์เหตุการณ์ที่3เหตุการณ์คุณซีเนาะมีเงิน200บาท200บาทเนี่ยเขาเลือกที่จะไปซื้ออะไรครับ
2: สลาก
0: ออมสินเราดูจากสถานการณ์แล้วข้อดีของการซื้อสลากคืออะไร
3: มีจับรางวัลทุกเดือน
0: มีจับรางวัลทุกเดือน
3: ถ้าไม่ถูกรางวัลก็จะได้เงินคืน
1: ได้เงินต้น
0: ได้เงินต้นคืน
1: ครบ
0: 1
1: ป
0: ีครบ1ปีแต่ข้อเสียดังนั้นข้อเสียของซื้อสลากคือมีความเสี่ยงที่จะไม่ถูกกลางวันและทำไมครับ
4: ได้ดอกเบี้ย
0: แล้วดอกเบี้ยก็น้อยนะครับอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับข้อดีถ้าดวงดีก็ทำไมครับได้ลุ้นรางวัลสนุกและเงินต้นก็ไม่หายแต่ข้อเสียก็อย่างที่นักเรียนบอกมาเลยถ้าไม่ถูกรางวัลล่ะจะได้เพียงดอกเบี้ยที่ทำไมครับน้อยกว่าการฝากแบบประจำเนาะนะครับสำหรับในวัยของนักเรียนเนี่ยก็มีการลงทุนที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ3แบบที่เราเรียนมานี่แหละคือ1ฝากแบบไหนครับออมทรัพย์2ฝากแบบประจำ3เลือกซื้อสลากออมสินนะครับทีนี้นะครับเราเห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบหรือยังถ้าแบบออมทรัพย์อะข้อดีคือถอนตอนไหนก็ได้นะครับแต่ข้อเสีย
2: ดอกเบ
0: ี้
2: ยน
0: ้
2: อย
0: ต่อมาแบบฝากประจำล่ะดอกเบี้ยเยอะข้อดีคือดอกเบี้ยเยอะแต่ข้อเสียต้องทำตามสัญญาถอนก่อนก็
2: ไม
0: ่ได้เสียสิทธิ์ในเรื่องของดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยได้เยอะไหม
2: เยอะ
0: นะแบบฝากประจำสุดท้ายถ้าเลือกจะไปซื้อสลากล่ะ
2: ได
0: ้รู้รางวัลเงินต้นไม่หายแต่ข้อเสียล่ะครับ
1: ถ้าไม่ถูกรางวัลได้ดอกเบี้ยน้อยกว่า
0: เลยครับนะครับถ้าไม่ถูกรางวัลเลยเนี่ยจะได้เพียงแค่ดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ย

0: นั้นก็น้อยกว่าที่เราจะเอาเงินไปฝากประจำนะครับอ่ะเราก็สรุปได้ดังนี้อย่างที่นักเรียนบอกนั่นแหละออมทรัพย์ครับข้อดีถอนง่ายปลอดภัยแต่ข้อเสียดอกเบี้ยน้อยมากฝากประจำดอกเบี้ยสูงกว่าแต่ถอนก่อนกำหนดได้ไหมไม่ได้สลากออมสินข้อดีคือ1เงินต้นไม่หายและที่สำคัญได้ลุ้น
1: รางว
0: ัลนี่เป็นสิ่งที่หลายคนทำไมชอบแต่การซื้อสลากออมสินก็ดีกว่าเราไปซื้ออะไรครับดีกว่าเราไปซื้อนะครับในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับอันเนี้ยซื้อสลากออมสินดีกว่านะครับและข้อเสียถ้าเราไม่ถูกรางวัลทำไมครับ
1: ดอกเบ
0: ี้
1: ยน
0: ้
1: อยกว
0: ่าฝากประจำนะครับเอาละทีนี้เราได้เรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของแต่ละตอนแต่ละแบบไปแล้วครูมีใบงานที่10ให้นักเรียนได้ทำคือลงทุนเบื้องต้นครูเนี่ยมีงบให้นักเรียนคนละ200ให้นักเรียนตัดสินใจว่าอยากจะไปแบ่งลงทุนแบบใดเขียนจำนวนเงินลงในตารางให้ครบ200บาทแล้วก็วิเคราะห์การตัดสินใจข้อดีที่เลือกแบบนี้ข้อเสียหรือความเสี่ยงของการเลือกแบบนี้เหตุผลที่คุณตัดสินใจเลือกแบบนี้คืออะไรนะครับแล้วก็สรุปกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเนี่ยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะครับนักเรียนทำข้อ1กับข้อ2เสร็จให้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มแล้วก็สรุปกิจกรรมว่าจากที่เราเรียนมาลงทุนจะต่างจากการออมอย่างไรและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คืออะไรเราต้องทำข้อไหนก่อน1กับ2และให้นักเรียนทำไหมครับแลกเปลี่ยนกันลงมือทำได้เลยครับ

0: นายเรียนครับเอาล่ะตอนนี้ห้องต้นทางน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะขอตัวแทนสัก2คนนะครับนำเสนอให้เพื่อนตะปลายทางฟังหน่อยใครครับกลุ่ม3กับกลุ่ม5กลุ่มไหนก็ดีกลุ่ม5ก่อนแล้วกันครับ
1: 1การจัดสรรเงิน200บาทสมมุติว่าคุณมีเงิน200บาทให้ตัดสินใจว่าอยากแบ่งเงินไปลงทุนอะไรบ้างเขียนจำนวนลงในกระดานให้ครบ200บาทฝากออมทรัพย์ค่ะ50บาทฝากเงินประจํา100บาทซื้อสลากออมสินบาทรวม200บาทค่ะวิเคราะห์การตัดสินใจค่ะ 2.1 ข้อดีของการเลือกแบบนี้กระจายความเสี่ยงค่ะ 2.2 ข้อเสียหรือความเสี่ยงของแบบนี้คืออะไรเราจะได้ดอกเบี้ยน้อย 2.3 เหตุผลที่คุณตัดสินใจเลือกแบบนี้คืออะไรเพราะทั้ง3แบบมีข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนกันค่ะข้อ3ค่ะข้อคิดสรุปได้จากกิจกรรม 3.1 การลงทุนต่างจากการออมอย่างไรถ้าเราออมเงินจะเท่าเดิมแต่ถ้าลงทุนเงินของเราจะงอกเงยค่ะ 3.2 สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คืออะไรการแบ่งเงินค่ะมีข้อดีคือจะช่วยให้กระจายความเสี่ยงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับก็คือนะครับเราได้รู้ในการแบ่งเงินในการที่จะทำไมครับออมในแต่ละแบบเราได้รู้ข้อดีข้อเสียใช่ป่ะแต่เพื่อนเขาทำไมครับเลือกที่จะออมทั้งกี่แบบเลย3แบบก็คือ1แหละช่วยเพื่อนในเรื่องของการลดความเสี่ยงได้ใช่ไหมครับเช่นแบบเวลาฉุกเฉินเราก็ไปนำเงินมาจากฝากออมทรัพย์มาใช้ได้ 2. ถ้าเราดวงดีเราอาจจะถูกสลากออมสินก็ได้นะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีนะครับก็อาจจะได้ใช่ไหมครับดอกเบี้ยจากฝากออมทรัพย์กับซื้อสลากออมสินเป็นไงค่อนข้างน้อยนะครับและฝากประจำก็น้อยด้วยเพราะเราแบ่งเงินไปฝากทำไมน้อยนะครับอ่ะต่อไปครับกลุ่ม3ครับ
2: ในตารางของผมนะครับผมเลือกฝากออมทรัพย์100บาทแล้วก็ฝากประจํา100บาทครับข้อดีของการเลือกแบบนี้นะครับ1มีเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากประจําครับ2มีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินตลอดเวลาครับข้อเสียเหลือความเสี่ยงนะครับจะต้องทำตามสัญญาของการฝากประจําครับเหตุผลนะครับเพื่อให้ข้อเสียของการฝากประจำน้อยลงเพราะการฝากประจำจะทำให้มีเงินมากขึ้นแต่ไม่สามารถถอนได้ก่อนหมดสัญญาครับจึงนำเงินอีกก้อนที่ฝากไว้ในเงินออมทรัพย์เพื่อนำไว้เป็นก้อนเงินสำรองครับข้อคิดนะครับการลงทุนต่างจากการออมอย่างไรการลงทุนจะทำให้เรามีเงินมากขึ้นครับดีกว่าการออมครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับการฝากออมมีหลายรูปแบบในแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันอยู่ที่เราจะเลือกใช้ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอย่างของเพื่อนเนี่ยเพื่อนแบ่งเป็นอะไรเลย2ก้อนครึ่งๆเลยใช่มั้ยครับฝากออมทรัพย์ครึ่งนึงฝากประจําครึ่งนึงแล้วทําไมไม่เลือกซื้อสลากออมสินล่ะ
3: เพื่อให้ความเสี่ยงน้อยลงเข้าไปอีกครับแล้วก็จะได้มีเงินที่เพิ่มจากดอกเบี้ยการฝากประจํามากขึ้น
0: เยี่ยมมากครับเพราะว่าทําไมครับซื้อสลากออมสินก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทําไมจะถูกใช่มั้ยเพื่อนก็เลยเลือกที่จะเอาเงินไปฝากประจำกับออมทรัพย์และที่เพื่อนบอกว่าที่เลือกฝากออมทรัพย์ด้วยเนี่ยก็คือเผื่อมีเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินอ่ะเยี่ยมมากครับทีนี้เรารู้หรือยังว่าการลงทุนกับการออมต่างกันอย่างไร
4: รู้แล้ว
0: ต่างกันยังไงลูกการออมถ้าเราออมอย่างเดียวเงินของเราก็จะมาแพ้ครับไม่เพิ่มขึ้นไม่งอกเงยขึ้นแต่ถ้าเรารู้จักการลงทุนเราก็อาจจะทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาแต่การลงทุนมันมีอะไรลูกความเสี่ยงเราต้องทำไหมครับนอกจากกระจายความเสี่ยงอะไรแล้วเราต้องทำไหมศึกษาหาความรู้ให้ดีเลือกให้ดีนะครับและเหมาะสมกับ ตัวเราเหมาะสมกับการใช้เงินของเรานะครับเอาละนะครับกิจกรรมต่อไปนะเกมนี้คือเกมทายเสี่ยงหรือปลอดภัยพร้อมหรือยังข้อแรกครับ SMS ขอรหัส OTP อ่ะอ่านพร้อมกันครับ

0: แบบนี้เสี่ยงไหมเรื่องของ OTP นี้กดเล่นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้และหรือเราไม่กดเล่นหรือเราจะกดตาม SMS ไปจริงๆเนี่ยเสี่ยงไหม
1: เส
0: ี่
1: ยง
0: อ่ะนักเรียนบอกว่าเสี่ยงแล้วครูถามว่า

ถ้าดีมส่งรหัส OTP ไปจะเกิดอะไรขึ้นปลอดภัยหรือเสี่ยงคำตอบคือเสี่ยงต่ออะไรครับข้อมูลลับของเราเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะทำไมรั่วไหลหรือโดนทำไมครับขโมยข้อมูลมีเพื่อนบอกเยี่ยมมากไปที่ข้อที่2กันต่อข้อที่2จ่ายเงินผ่าน QR code ครับอ้าวอ่านพร้อมกันครับ

0: เอาละฟ้าสแกนจ่ายแบบนี้ปลอดภัยหรือเสี่ยง
1: ปลอดภ
0: ั
1: ย
0: ปลอดภ
2: ั
0: ย
2: พอได้ QR code จากเจ้าของร้าน
3: พนักงานร้าน
0: จากพนักงานจริงเหรอปลอดภัยหรือเสี่ยง
3: ปลอดภัยเพราะว่าเป็น QR code ของร้านด้วยของพนักงาน
0: แต่ดูดีๆนะถ้าฟ้าสแกนจ่ายแบบนี้เลยอะนะครับยังทำไมอยู่ยังเสี่ยงอยู่ถ้าจะปลอดภัยต้องทำไม
3: เช
0: ็คชื่อก่อนเช็ครายละเอียดในคิวอาร์โค้ดก่อนนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราเคยเจอกรณีของอะไรคิวอาร์โค้ดปลอมใช่ไหมครับเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนเริ่มมีความรอบคอบขึ้นแล้วต่อไปครับ3ครับกดลิงก์แจกของฟรีครับอ่านพร้อมกันครับ
4: ร้านโหลดและต้องข้อความในรายว่าคิวมีลิงก์นี้นะครับ6,500 บาทใครมีน้ำกดโหลดใส่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็กดเข้าไปขอใช้ของฟรี
0: วิข้อนี้น้ำฝนตัดสินใจกดลิงก์แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นปลอดภัยหรือเสี่ยง
4: เสี่ยง
0: ทำไมถึงเสี่ยง
3: อาจจะเป็นมีวิชาชีพมาในรูปแบบนี้
0: อาจจะเป็นในรูปแบบของมิชาชีพนะครับข้อมูลของเราปลอดภัยไหมทีนี้ไม่ปลอดภัยดังนั้นเหตุการณ์แบบนี้จึงถือว่าเสี่ยงคุ้มไหมเนี่ยรับของฟรีเท่าไหร่เอง
5: 500
0: บาทแต่ทำไมครับข้อมูลของเราสำคัญไหมหรือบางครั้งอาจจะนำไปสู่เรื่องของมิจฉาชีพก่อนหน้านี้ในเทอมที่แล้วเราเรียนอะไรเกี่ยวกับมิจฉาชีพบ้างนะครับมิจฉาชีพในรูปแบบของอะไรครับเรื่องออนไลน์ใช่ไหมนะครับมีส่ง Messenger เข้ามาส่งไลน์เข้ามาใช่ไหมเราเคยเรียนไปในเทอมที่แล้วดังนั้นพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเสี่ยงสุดท้ายตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนโอนอ้าวอ่านพร้อมกันครับ
4: บริษัท

0: นี้การที่บอกอบอนตรวจสอบชื่อก่อนโอนแบบนี้ปลอดภัยหรือเสี่ยง
1: ปลอดภ
0: ัยนะครับก็คือปลอดภัยเลยเนาะเช็คก่อนโอนนะครับเอาล่ะดังนั้นเราปฏิเสธได้ไหมว่าชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยทำไมครับไม่ได้ใช้เงินดิจิทัลเราปฏิเสธได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เนาะการซื้อของบางอย่างอาจจะต้องซื้อผ่านอะไรครับผ่านอะไร
2: ออนไลน
0: ์หรือต้องใช้แอปพลิเคชันในการจ่ายเงินเนาะเอาล่ะทีนี้ครูถามนักเรียนหน่อยว่าแล้วการเงินดิจิทัลมีข้อดีและความเสี่ยงอย่างไรข้อดี

0: ใช้ได้ง่ายรวดเร็วแต่ข้อเสียล่ะความเสี่ยงถ้าไม่เช็คให้ดีก็อาจจะถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเยี่ยมมากนะครับข้อดีอย่างที่นักเรียนบอกครับสะดวกเร็วไม่ต้องพกเงินสดและที่สำคัญตรวจสอบทำไมย้อนหลังได้แน่เงินสดก็ไม่ต้องพกไปให้อันตรายใช่ไหมแต่ความเสี่ยงมีไหม
1: ม
0: ีอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยคือ OTP รั่ว QR โค้ดปลอมลิงก์หลอกลวงหรือร้านค้าโกงเราเจอบ่อยไหมเหตุการณ์ร้านค้าโกงบ่อยเนาะนะครับเอาล่ะนะครับหลักคิดเรื่องความปลอดภัยจากที่เราเรียนมาเราต้องทำไงก่อนหนึ่งตรวจสอบเช็คให้แน่ใจไม่หลงเชื่อ SMS ง่ายๆเยี่ยมมากไม่กด OTP มั่วไม่กดเล่นเช็คฮะเช็คก่อนโอนเยี่ยมมากครับครูมี4หลักปลอดภัยก็เหมือนที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับ1ไม่บอกรหัสผ่านหรือ OTP กับใครถูกป่ะอย่างกรณีเมื่อกี้เพื่อนเห็นปุ๊บเป็นไงเพื่อนจะไปกดเล่นมั่วๆไม่ได้นะรหัสผ่านในแอปพลิเคชันของเราเราบอกใครมั่วได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้2ตรวจสอบชื่อบัญชีเบอร์โทรก่อนโอนถูกป่ะ3เวลาใช้แอปต้องเลือกใช้แอปที่น่าเชื่อถือปัจจุบันน่ะมันมีแอปหลอกลวงเยอะไหม
1: เยอะ
0: นะแล้ว4ครับที่สำคัญต้องปรึกษาผู้ปกครองครูเมื่อเจอสิ่งที่ผิดปกตินะครับเนาะการใช้เงินเรื่องเกี่ยวกับการเงินเราต้องใช้อย่างมีสติเจออะไรผิดสงสัยหรือผิดปกติปุ๊บทำไมเลยปรึกษาผู้ปกครองหรือครูเลยนะครับเจออะไรที่น่าสงสัยหรือผิดปกติเนี่ยต้องปรึกษาผู้ปกครองและครูนะครับเอาละครูมีใบงานที่11ให้นักเรียนได้ทำนะครับมี3สถานการณ์นะครับเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยนะมี3สถานการณ์ด้วยกันนะครับแล้วให้นักเรียนบอกว่าปลอดภัยหรือเสี่ยงทำไมถึงคิดอย่างนั้นและถ้าเสี่ยงควรแก้ไขหรือป้องกันยังไง

0: เอาล่ะครับนักเรียนนะครับง่ายไหมใบงานนี้ครูเห็นนักเรียนทำเสร็จไวมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับมีความเข้าใจเนาะในเรื่องของการเงินดิจิทัลนะครับและแสดงว่าเราเองก็ทำไมตั้งใจเรียนและเรา
1: เอาไปปรับใช้
0: มีคอร์สติดตามข่าวสารใช่ไหมครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะนำไปใช้ได้เนาะอ้าวทีนี้ครูขอตัวแทนสัก3คนคนละ1สถานการณ์อ่ะสถานการณ์ที่1ใครจะเป็นตัวแทนโอ้โหรีบยกก่อนเลยน่ารักมากกลุ่ม3นะครับอ่ะสถานการณ์ที่1มีอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าปลอดภัยหรือเสี่ยงทำไมคิดอย่างนั้นแล้วถ้าเสี่ยงควรแก้ไขอย่างไร
2: จากสถานการณ์ที่1นะครับมีความเสี่ยงครับเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ส่งมาได้ครับควรแก้ไขโดยการตรวจสอบประชาชนก่อนกดลิงก์ครับ
0: ก็คือสถานการณ์ที่1มีคนส่งข้อความเข้ามาในไลน์ใช่ไหมครับว่า คุณได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าไหร
2: ่
0: 3,000 บาทคลิกลิงก์นี้เพื่อยืนยันอ่ะเยี่ยมมากครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย คือที่เสี่ยงเพราะอะไรครับบางคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอาจจะทำไมครับกดลิงก์เข้าไปดังนั้นนะครับเหตุการณ์นี้ถ้ารัฐบาลแจกเงิน 3,000 จริงเราจะป้องกันได้ยังไงมีเพื่อนบอกว่าเช็คอะไรครับเช็คแหล่งที่มาของหน่วยงานหรือถ้าหน่วยงานแจกจริงต้องมีอะไรครับมีประกาศมีข่าวใช่ป่ะเราก็สามารถเช็คได้เยี่ยมมากอ้าวสถานการณ์ที่2ใครครับกลุ่ม6ครับ
3: สถานการณ์ที่2ปลอดภัยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าต้องสแกนเงินถึงเงินจะหักออกค่ะแล้วก็มีใบเสร็จในโทรศัพท์ค่ะป้องกันโดยเช็คชื่อร้านค้าและเบอร์ก่อนเสมอค่ะ
0: นะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยก็คือการจ่ายของเขาเนี่ยทำไมครับพอจ่ายปุ๊บแคชเชียร์จะเช็คเงินผ่านแอปนะครับแล้วก็เงินก็ทำไมหักออกทันทีและที่สำคัญทำไมครับมีใบเสร็จในโทรศัพท์เมื่อเราได้ใบเสร็จมาเราก็ควรทำไมด้วยเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตรวจสอบนะครับสถานการณ์นี้ถือว่าปลอดภัยสุดท้ายสถานการณ์ที่3
4: สถานการณ์ที่3เสี่ยงค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนแปลกหน้าที่เราเผลอโอนเงินไปจะโอนเงินคืนให้เราไหมค่ะโดยเช็ควิธีการแก้ไขคือเช็คชื่อก่อนโอนเงินให้ดีก่อนค่ะ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือเสี่ยงไหมแต่เพื่อนๆรีบกดโดยไม่เช็คชื่อนะครับเราอาจจะเสี่ยงโอนเงินไปให้คนอื่นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินอย่างที่ครูเน้นย้ำไปครับเราต้องทำอย่างมีสติโดยเฉพาะการเงินในระบบดิจิทัลนี้นะครับต้องมีสติ OTPให้คนอื่นดูได้ไหม
5: ไม
0: ่
5: ได้
0: รหัสผ่านบอกคนอื่นได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ก่อนจะโอนต้องทำยังไงและควรเลือกใช้แอปที่เป็นไงแอปต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้ถ้ามีอะไรผิดปกติ
5: แจ้งครู
0: หรือผู้ปกครองเยี่ยมมากครับนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเนาะตอนนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นไงครับนะครับก็คือมีเงินเก็บเยอะแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนาะและอย่างวันนี้เราก็เรียนรู้ว่าภัยใกล้ตัวของเราทางการเงินเป็นไงเยอะไหมเยอะนะครับครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องการป้องกันภัยทางการเงินและเราจะมาเช็คพอยต์รอบที่2กันแล้วนะครับว่าเรามีพฤติกรรมทางการเงินเป็นไงครับของชั้นดีขึ้นไหมนะครับโดยเราจะมาเรียนเรื่องเช็คพอยต์รอบที่2รีเซ็ตพฤติกรรม การเงินของฉันสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานที่12เรื่องภัยการเงินใกล้ตัวและใบงานที่3เรื่องเช็คพอยต์รอบที่2สำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: ขอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: in the wood furniture is that create so many dust from many processes. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, we suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust flows to the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call the, like a setting chamber. Under the system, we use, suddenly we can see many wood dust furniture. There's a cyclone, and the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhausted environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ปืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device.

0: device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
0: ๆ Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
2: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide, we enlarge the area of the pipe and then the dust fall into the area. And we set that one to be like a filter, wood duct filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะครับในส่วนของชั่วโมงนี้นะครับก็มาเจอกับครูไบรท์หรือครูเนติพงศ์อินสะอาดนะครับในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในส่วนของเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับ1 นะครับ

นักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุได้2นะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุได้และ3นะครับนักเรียนจะต้องตระหนักถึงการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุที่มีต่อความปลอดภัยของชีวิตได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ครูก็จะมีอะไรบางอย่างให้ดูแต่ก่อนอื่นครูขอตรวจสอบดีกว่าความพร้อมของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีความพร้อมไหมไหนดูซินะครับพร้อมหรือเปล่าพร้อมนะครับโอเคเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูมีนะครับในส่วนของสถิตินะครับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ3ปีย้อนหลังดูนะครับจากที่ดูแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาในการคิดว่าจากการที่นักเรียนนะครับเห็นในส่วนของสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของ3ปีย้อนหลังของศูนย์อำนวยและป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับสปท.จากดูแล้วได้อะไรบ้างนักเรียนลองสังเกตดูก่อนครูให้เวลาในการคิดนะครับ

0: โอเคนะครับมีตัวแทนกลุ่มไหนจะตอบบ้างว่าจากการที่เราได้ดูสถิติไปแล้วนะครับเราได้อะไรบ้างหรือเรามีข้อสังเกตอะไรบ้างจากการที่เราได้ดูมีไหมครับโอเคเชิญเลยลูก
1: จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตของแต่ละปีค่ะ
0: โอเคครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมานะครับจะเป็นจำนวนของผู้บาดเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตในแต่ละปีตั้งแต่ปี2561ใช่ไหมครับ2562และก็2563ตามลำดับคนอื่นมีไหมลูกเห็นอะไรบ้างจากในส่วนของนะครับสถิติอันนี้มีไหมครับมีไหมลูกโอเคตอบเลยนะครับลูกตอบได้เลยเนาะเห็นอะไรบ้าง
2: ได้รู้ถึงค่าเฉลี่ยของผู้บาดเจ็บในแต่ละวันค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับเยี่ยมมากนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกนักเรียนจะเห็นได้ว่าดูก่อนลูกนะครับเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่ส่วนใหญ่เขาจะทำไมกันบ้างปาร์ตี้ก่อนจะปาร์ตี้เขาต้องมีการ
3: ด
0: ื่มแต่ก่อนจะดื่มบางครั้งตามสถิติเขาต้องมีการเดินทางเขาน่าจะเดินทางไปไหนเพราะอะไรใครพอจะตอบครูได้บ้าง
4: ไปต่างจังหวัด
0: ใครจะ
4: ครอบครัว
0: ใครจะตอบเอ่ยโอเคคุณนันเมื่อกี
5: ้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาครอบครัวค
0: ่
5: ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับเดินทางไปต่างจังหวัดไปหาครอบครัวคนอื่นแล้วครับลูกโอเคเชิญครับ
6: อาจารย์เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับเหมือนที่เพื่อนทั้งสองคนบอกนะครับในช่วงปีใหม่ใช่ไหมลูกนี่ประมาณเหมือนว่า7วันอันตรายเคยได้ยินไหมครับอาจจะมีการเดินทางนะครับบางครั้งเหมือนที่เพื่อนบอกเดินทางไปกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวนู่นนี่นั่นหรืออาจจะเดินทางไปเที่ยวใช่ไหมครับสังสรรค์ในส่วนของเทศกาลบางครั้งเวลาเดินทางนะครับเขาต้องอดหลับอดนอนใช่ไหมครับแล้วบางคนเดินทางก็ไม่ได้เดินทางเปล่าๆอาจจะมีอะไรด้วยระหว่างเดินทางมีเสื้อผ้า มีสิ่งของมีอะไรอีก
7: มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ด้วยมั้ง
0: มีอะไรอีกที่นำไปสู
7: ่
0: โอเคมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างลูกโอ้ตอนนี้ไม่มีใครยกมือเลยโอเคเชิญครับมีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง
1: มีสารเสพติดหรือสุราที่ทำให้เกิดความมึนเมาค
0: ่
1: ะ
0: โอเคลงมือเพิ่มหน่อยครับเยี่ยมมากเชิญเลยลูก
8: ความประมาทครับ
0: ความประมาทโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับบางครั้งใช่ไหมลูกเดินทางไปเหมือนเพื่อนบอกมีความประมาทอาจจะใช้เครื่องดื่มหรือสุราด้วยในการขับขี่ใช่ไหมครับแล้วในปีใหม่ที่ผ่านมาเราเคยเดินทางไปไหนกันบ้างมีไหม
9: บ้านนอน
0: อยู่บ้านนอนแสดงว่าห้องเราเป็นเด็กเรียบร้อยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับในช่วงปีใหม่ไปไหนกันบ้างเนาะมีการเดินทางหรือเปล่านะครับบางครั้งการเดินทางก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราเดินทางด้วยความประมาทเหมือนที่เพื่อนบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิตินะครับในส่วนของ3ปีย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ถึง2563ใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นได้ว่ามาดูนะลูกนี่สถิติจำนวนครั้งปีพ.ศ. 2561จำนวนกี่ครั้งลูก3,841 ครั้งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะไหม
10: เยอะ
0: เยอะนะครับมาดูในปี2563 3,421 ครั้งก็ถือว่า
10: เยอะ
0: นะครับถึงแม้ว่ามันจะลดลงแต่มันก็ยังเป็นจำนวนที่ค่อนข้างที่จะ
10: มาก
0: มากอยู่เยอะอยู่นะครับซึ่งผู้เสียชีวิตเยอะไหมลูก
10: เยอะ
0: มาดูค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณกี่คนครับ
10: 420
0: คน420คนเนี้ยแค่ในระยะเวลากี่วันกี่วันลูกแค่ในระยะเวลาแค่7วันถือว่าเยอะไหมครับ
10: เยอะ
0: มากๆเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนอกจากความประมาทแล้วนะครับก็อาจจะในส่วนของการเสพสารเสพติดหรือการดื่มสุราได้ นะครับอ่ะก็จะเป็นส่วนของเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับครูก็จะมีในส่วนของใบความรู้ที่1นะครับให้กับนักเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดในส่วนของใบความรู้นะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับมาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกคือสุราใช่ไหมครับสุรานะครับเขาบอกว่าหากดื่มเข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสมองนะครับเพราะบางครั้งพอดื่มเข้าไปปุ๊บมันจะทำให้ระบบการควบคุมการทำงานของร่างกายเราทำไมครับเหมือนเดิมไหม อาจจะไม่สมดุลใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไประบบอะไรแขนขาสายตาของเราอาจจะทำงานไม่ประสานกันนะครับหรือประสิทธิภาพการทำงานลดลงบางครั้งคนที่ขับรถใช่ไหมยังไงบ้างบางคนดื่มสุราแล้วปุ๊บคันึกขับไวใช่ไหมครับคือขนองเหยียบเร็วกว่าปกติแต่บางคนก็ทำไมอาจจะขับช้าหรือบางครั้งบางคนดื่มสุราใช่ไหมลูกมีอาการเชื่องช้าได้สายตามองเห็นแล้วว่ามีรถอยู่ข้างหน้าแต่จะเบรกแล้วแต่อาจจะเบรกไม่ทันใช่ไหมครับพอเบรกไม่ทันเป็นยังไงทีนี
3: ้ชนเลย
0: ชนเลยอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้นะครับต่อมานอกจากสุราแล้วก็จะเป็น
3: ยาบ้าน
0: ะครับยาบ้าในส่วนของยาบ้าเนาะผู้ที่เสพไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเสพ
4: สารเส
0: พติดถูกต้องคนส่วนใหญ่มักเสพสารเสพติดเพื่อเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับในการทำงานได้แก่นะครับผู้ขับรถบรรทุกผู้ขับรถโดยสารประจำทางหรือผู้ขนส่งสินค้าในบางรายแต่ครูไม่ได้ฟันธงว่าผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้จะใช้สารเสพติดแต่มีความเป็นไปได้ทำไมคิดว่าอาชีพเหล่านี้ถึงมีความน่าจะใช้สารเสพติดลูกมีใครจะตอบบ้างโอ้ไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนเยอะแยะเลยมีใครจะตอบบ้างโอเคเชิญครับทำไมถึงคิดว่าอาชีพเหล่านี้นะครับมีความเสี่ยงหรือมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยน่าจะเสพสารเสพติดครับลูก
5: เพราะว่าผู้ที่ขับรถต้องการอยากจะขับรถได้ตลอดเวลาค
0: ่
5: ะ
0: โอเคครับเยี่ยมมากครับลงมือเพิ่มหน่อยครับโอเคสุดยอดเลยมีไหมลูกเชิญครับ
6: เพราะว่าสารเสพติดบางชนิดทำให้คนเราตื่นตัวครับทำให้กระปี้กระเป๋าครับ
0: โอเคครับผมมือเพิ่มหน่อยครับเยี่ยมมานะครับบางครั้งขับรถต้องใช้สมาธิต้องใช้ความตื่นตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะนำในส่วนของสารเสพติดมาเป็นตัวช่วยในการขับรถเพื่อที่จะให้ขับไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับได้ตามเวลาที่เขากำหนดแล้วก็อาจจะไม่เหนื่อยเหมือนที่เพื่อนบอกนะครับซึ่งพอเอาสารเสพติดมาช่วยมันเป็นผลดีไหมครับ
3: ด
0: ีดีไหม
3: ไม่ดี
0: มันอาจจะดีแหละในขณะนั้นที่ทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่บางครั้งนะครับเมื่อในส่วนของยาหมดฤทธิ์หรือหมดฤทธิ์ของยานะครับการทำงานก็อาจจะเหมือนเดิมไหมอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเขาบอกว่ายาบ้าอาจจะไปกระตุ้นในส่วนของระบบประสาทส่วนกลางนะครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยทบทวนเทอมที่หนึ่งหน่อยสิตัวไหนแล้วของร่างกายหรือชื่อเรียกอะไรแล้วครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเทอมที่หนึ่งจะเป็นคุณครูอะไรสอนแล้วเอ่ยครูกิษณาใช่ไหมครับมาทบทวนกันดีกว่าอะไรแล้วเอ่ยที่เป็นตัวที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายสมองชื่ออะไรแล้วชื่ออะไรแล้ว
8: กระดูกสันหลังอยู่ตรงนี
0: ้ชื่ออะไรแล้ว
8: ไอ้เนี่ย
0: นะครับโอเคครูเชื่อว่าน่าจะตอบได้แต่ไม่กล้าตอบใช่ไหมล่ะจะเป็นชื่อเซเรเบลลัมคุ้นไหมคุ้นไหมคุ้นไหมครับเซเรเบลลัมนะครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับแต่ยาบ้านี่จะไปกระตุ้นใช่ไหมลูกแต่ถ้าเมื่อยาหมดฤทธิ์ นะครับดูหมดฤทธิ์ของตัวยาร่างกายของเขาอาจจะอ่อนเพลียหรือการทำงานอาจจะผิดปกติหรือช้าไปเลยก็ได้ทำให้ทำไมทีนี้ลูกมีใครจะตอบบ้างเมื่อยาหมดฤทธิ์แล้วเรายังจะกระตุ้นหรือกระปี้กระเป๋าเหมือนเดิมไหมใครจะตอบบ้างใครจะตอบบ้างลูกโอ้ยโอเคโอ้เยอะแยะเลยคนไหนดีโอเคอาทีละคนเมื่อยาหมดฤทธิ์หรือหมดฤทธิ์ของยาแล้วนะครับการทำงานของร่างกายนะครับคิดว่ายังคงเหมือนเดิมไหมลูก
5: ไม่เหมือนเดิมค่ะเมื่อยาหมดฤทธิ์นะคะร่างกายจะเกิดการอ่อนเพลียมีอาการซึมเศร้าแล้วก็ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา
0: โอเคครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมาเห็นไหมเมื่อหมดฤทธิ์ของยาแล้วนะครับอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียนะครับง่วงซึมนะครับหรือหลับได้ง่ายก็เป็นนะครับจุดเหตุสำคัญได้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุโอเคไหมครับต่อมานะครับครูก็จะมีสื่อวิดีทัศน์นะครับดีๆนะครับให้นักเรียนได้ชมกันพร้อมชมไหมจากที่ดูแล้วตอนนี้ก่อนจะชมขอสอบถามดีกว่ามีใครจะตอบบ้างคิดว่าโอเคหนูแล้วครูยังไม่ถามอ่ะหนูอยากตอบคำถามของครูครูจะถามว่าคิดว่าตอนนี้ที่ยังไม่เปิดเนาะน่าจะเป็นที่ใดใครจะตอบบ้างหนูยกก่อนโอเคหนูน่าจะเป็นที่ใดลูกที่นี
5: ่ที่บ้านค่ะหรือว่าพื้นที่ที่ผู้เสพยาอยู่ค
0: ่
5: ะ
0: โอเคครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกอาจจะเป็นที่บ้านหรือเป็นที่ที่ผู้เสพยาอาศัยอยู่ใช่ไหมครับมีไหมความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเพื่อนแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะคิดเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับที่ไหนเอ่ยมีคนจะตอบอีกไหมโอเคเชิญครับ
11: เอาไว้รวมตัวกันสูบยาครับ
0: โอเคอัพลงมือเพื่อนหน่อยครับนะครับนอกจากที่บ้านเพื่อนคิดว่าเป็นที่รวมตัวของผู้เสพยาใช่ไหมครับมาดูนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่พร้อมไหมครับ
12: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางเหรอครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญชมวิดีทัศน์พร้อมๆกันเลยครับ

0: เนี่ยคุณดูสิว่าโทษทันของยาเสพติดมันทำให้คนเนี่ยมันเพี้ยนมันบ้าอย่างเงี้ย
1: อันนี้เรียกโกยออกมาทั้งหมดเลยนะ
0: เออมีอะไรโกยออกมาหมดเลยอ่ะ
2: เหมือนไม่ใช่คนแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วคุณเห็นมาเต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนท่ากังฟูเนี่ย

0: คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้โยนออกมาหมดเลยนะคะในบ้านมีอะไรบ้างล่ะที่โยนออกมาคุณเห็นอะไรบ้างชิ้นใหญ
1: ่ๆ
0: พัดลมตู้กับข้าวถังแก๊สเตารีดจานชามโยนมาหมดเลย
1: ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้ว
0: ไม่เหลือเลยนะคะแล้วคุณได้ยินไหมส่งเสียงคำรามอ่ะเสียงดังลั่นซอยเลยนะคะอย่างที่บอกไปชาวอำเภอระโนดเขาบอกเขาเอือมแล้วค่ะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยโอ้ยบอกระอามากเลยนะคะพ่อแม่ของชายคลั่งคนนี้ก็ไม่ทนเหมือนกันนะคะหนีออกมาอยู่บนถนนนอกบ้านทั้งคืนน่าสงสารพ่อแม่อ่ะพ่อกับแม่บอกว่าเกรงว่าลูกชายเนี่ยจะคลุ้มคลั่งเข้ามาทำร้ายหรือเอามีดมาปาดคอเดี๋ยวจะเหมือนในข่าวที่เรารายงานไปกันก่อนหน้านี
2: ้ก็ขอขอบคุณนะครับสื่อดีทักเรื่องคลั่งทวีคูณหลอนกาวเมายาบ้าทำร้ายของเผยแพร่โดยข่าวไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสื่อดีทักดีๆไว้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับเมื่อกี้จากที่ดูแล้วนะครับสะท้อนคิดสิเราเห็นอะไรบ้างเอาใหม่เอาใหม่มือจับหูเอามือจับหัวเอามือจับลายหัวลายหัวลายหัวยกมือครับโอ้โหพร้อมหมดเลยอ่ะขอสุ่มขอสุ่มดีกว่าขอสุ่มดีกว่าเลขที่โอเคมีในใจแล้วนะครับขอเลขที่32ลบยังไม่จบยังไม่จบผู้ใจเย็นๆ32ลบ9บวก5เอาคณิตช่วงบ่าย
3: 28
2: 32ลบ9เท่าไหร
4: ่
2: 23บวก5 28ครับใครเอ่ยมีไหมโอเคเมื่อกี้จากที่ดูวีทัศน์แล้วเห็นอะไรบ้าง
5: เห็นคนที่เสพยาเสพติดทำลายข้าวของค่ะ
2: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับคนเสพยาเสพติดทำลายข้าวของมีไหมครับยิ่งไหมโอเคเชิญครับ
6: มีอาการคุ้มคลั่งครับแล้วก็ไม่มีสติครับ
2: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ไม่มีสติใช่ไหมครับเชิญเลยลูกกลุ่มนั้น
7: เต้นท่าแปลกๆเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได
2: ้โอเคครับผมมีเพื่อนหน่อยครับโอเคมีการยกก่อนที่จะถามด้วยแสดงว่ามีความพร้อมความรู้เต็มสมองเลยนะครับคิดว่าที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ควบคุมตัวเองไม่ได้เขาน่าจะมีอาการเกิดจากอะไรโอเคเชิญครับ
8: เพราะว่ายามีฤทธิ์กล่อมประสาทค่ะ
2: โอเคปรบมือเพิ่มหน่อยครับกล่อมประสาททำให้เขาอะไรเมื่อกี
9: ้ประสาทหลอนใจไม่ได
10: ้ประสาทหลอนค่ะ
2: โอเคปรบมือเพิ่มหน่อยครับตัวยาอาจจะไปกล่อมประสาทให้เกิดอาการประสาทหลอนใช่ไหมครับเมื่อกี้เขาอาจจะคิดว่าน่าจะสิ่งของในบ้านอาจจะมีความอันตรายต่อเขามั้งเขาเลยเอามาทำลายหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรด้วยเมื่อกี
11: ้
2: มีเต้นใช่ไหมครับท่าก็อาจจะน่ารักหน่อยนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าได้ดูดีๆได้ฟังนะครับจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาด้วยน่าจะเกิดอะไรบ้างเมื่อกี้นักเรียนปลายทางลองช่วยกันตอบด้วยนะครับเชิญครับ
12: ผู้ที่เสพยาเสพติดอาจจะโยนของไปโดนคนในครอบครัวได้ค่ะคนในครอบครัวจึงต้องออกมาอยู่นอกบ้านค
2: ่
12: ะ
2: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับอาจจะมีความอันตรายใช่ไหมครับต่อคนในครอบครัวได้เมื่อกี้ถ้าฟังดีๆพ่อแม่ของเขาต้องไปอาศัยอยู่ที่ไหนลูก
13: นอกบ้าน
2: นอกบ้านข้างถนนใช่ไหมครับเพราะกลัวว่าลูกจะมาทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับปาดคอได้ใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าฟังให้ดีเนาะนะครับนักเรียนปลายทางนะครับอย่าลืมตอบคำถามแล้วก็เลือกเปลี่ยนความรู้กันด้วยนะครับต่อมานะครับครูก็จะมีส่วนของใบงานที่1นะครับให้กับนักเรียนนะครับจะเป็นใบงานที่คิดว่าน่าจะสนุกมากๆแหละเนาะสนุกไหมสนุกแสดงว่าสนุกยังไงยังไม่ได้ทำสนุกแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนของรายละเอียดของใบงานนะครับให้นักเรียนออกแบบมาในส่วนของMind Mappingนะครับแผนผังความคิดตามความเข้าใจของตัวเองโดยรายละเอียดคร่าวๆนะครับคอนเซปต์อาจจะอยู่

0: ในพวกของสุราและก็ยาบ้าให้เขียนในส่วนของลักษณะอาการและก็ยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุนะครับที่นักเรียนได้พบเจอหรืออาจจะฟังจากข่าวหรือพบเห็นก็ได้ลองสรุปมาเป็นไมด์แมปนะครับโอเคไหม
1: โอเค
0: โอเคไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเข้าใจไหมนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยัง
2: พร้อม
0: ใครพร้อมแล้วนั่งหลังตรงโอเคปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนั่งหลังตรงใครพร้อมแล้วยิ้มให้ครูหนึ่งครั้งยิ้มให้เพื่อนๆปลายทางหนึ่งครั้งเพื่อนปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วยิ้มกลับให้ต้นทางหนึ่งครั้งโอเคครูเห็นนะครับเมื่อกี้แอบยิ้มอยู่โอเคพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นะครับเป็นไงกันบ้างครับในส่วนของใบงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะขอนะครับดูตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับในส่วนของ Mind Mapping นะครับออกมานำเสนอนะครับในส่วนของหน้าชั้นเรียนพร้อมเนาะนะครับเดี๋ยวขอจะขอตัวแทนกลุ่มแรกขอเป็นกลุ่มนั้นเสร็จใช่ไหมครับโอเคแอปลงมือเพื่อนหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหกนะคะจะมานำเสนอในเรื่องของสุราแล้วก็ยาบ้าค่ะสุราลักษณะอาการนะคะไม่มีความสมดุลคึกขนองควบคุมยานพาหนะไม่ได้ค่ะ
2: ตัวอย่างอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรณีที่พบบ่อยเช่นพุ่งชนรถและคนหรือขับรถตกน้ำเนื่องจากการกระทำผิดและตัดสินใจช้าการพัดตกหกล้มเนื่องจากทรงตัวไม่ได้การทะเลาะวิวาทและก่ออาชญากรรมค่ะ
3: ยาบ้านะคะลักษณะอาการมีความตื่นตัวไม่เหนื่อยไม่หิวมีอาการทางจิตซึมเศร้าและหลับในค่ะยกตัวอย่างอุบัติเหตุนะคะทำลายข้าวของทำลายร่างกายควบคุมอารมณ์ไม่ดีค่ะ
1: การใช้สารเสพติด นะคะนอกจากจะมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคแล้วยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดบาดเจ็บหรือว่าถ้าขั้นรุนแรงอาจจะทำให้ร่างกายพิการได้ค่ะ
0: ครับโอเคครับปรบมือให้กลุ่มแรกหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับชิ้นงานเพื่อนสวยไหม
4: สวย
0: นะครับสวยอยู่นะครับสวยสวยต่อไปนะครับขอตัวแทนกลุ่มถัดไปนะครับขอเป็นกลุ่มนี้เลยครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับ
5: ครับมาจากกลุ่ม3นะครับลักษณะอาการของคนที่เสพยาบ้านะครับคือควบคุมตนเองไม่ได้

0: ได้มักเกิดอาการง่วงซึมหลับในง่ายเกิดอาการประสาทหลอนเช่นคิดว่าตนเองถูกทำร้ายครับอย่างเช่นในคลิปที่ปัดข้าวของตัวเองออกจากบ้านครับยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุนะครับผู้ขับรถบรรทุกต้องขับรถเป็นเวลานานจึงเลือกใช้ยาบ้าเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุครับ
1: ต่อมานะครับลักษณะอาการของคนดื่มสุราครับมีอาการคึกขนองไม่สามารถควบคุมหรือประสานงานระหว่างแขนขาและสายตาได้ครับยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับดื่มแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุครับเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
2: ปรบมือให้กลุ่มนี้นะครับโอเคเยี่ยมมากนะครับกลุ่มอื่นก็ลองดูนะครับว่าที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับมีอะไรนะครับหรือตัวอย่างเหตุการณ์นะครับอันไหนเหมือนเราบ้างหรืออันไหนที่แตกต่างจากเราลองดูและวิเคราะห์ไปนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับต่อมาอีกหนึ่งกลุ่มครับเชิญเลยลูก
3: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอครับอย่างแรกนะครับคือสุราครับ
4: ลักษณะอาการนะคะมีผลกระทบต่อสมองส่วนที่ควบคุมแขนขาและสายตาทำงานไม่สมดุลบางรายคือขนองควบคุมยานพาหนะไม่ได้จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
3: ต่อไปนะครับยกตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุนะครับคืออุบัติเหตุทางรถยนต์ครับเช่นรถชนครับเกิดภัยอันตรายต่อผู้อื่นครับเช่นทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บพิการหรือว่าทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้เลยครับต่อไปนะครับคือการยกตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุของยาบ้าครับคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และไปทำร้ายผู้อื่นหรือจับผู้อื่นมาเป็นตัวประกันครับลักษณะอาการนะครับคือยาบ้าหรือเอมเฟตามีนจะมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานอวัยวะต่างๆครับเกี่ยวกับการทรงตัวการเคลื่อนไหวเป็นต้นครับกลุ่ม2นะครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: โอเคผมให้เพื่อนหน่อยครับมาโชว์ก่อนกลุ่มนี้นะครับสวยไหมสวยนะครับภาพเห็นชัดเจนเนาะลายมืออ่ะอ่านง่ายนะครับเมื่อกี้ตัวแทนเพื่อนนะครับออกมานำเสนอไปแล้วทั้ง3กลุ่มใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนบ้างที่มีความคิดเห็นหรือตัวอย่างอุบัติเหตุนะครับแตกต่างไปจาก3กลุ่มนี้มีมั้ยครับมีมั้ยลูกมีกลุ่มไหนบ้างเมื่อกี้ที่เพื่อนยกตัวอย่างมานะครับจะเป็นอะไรบ้างลูกที่เขาอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่มั้ยครับจนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับโอเคเนาะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับในส่วนของแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับโอเคจากที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับต่อมานะครับว่าขอสอบถามว่านะครับเมื่อนักเรียนทราบนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนะครับจากการใช้สารเสพติดนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการป้องกันจากผลกระทบดังกล่าวอย่างไรบ้างมีใครจะตอบบ้างโอเคเชิญเลยครับ
5: ถ้ามีคนชวนให้เราไปเสพสารเสพติดก็ต้องรู้จักปฏิเสธค่ะแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับสารเสพติด
2: โอเคเยี่ยมมากครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับเพื่อนคนแรกบอกว่าเราต้องมีทักษะการปฏิเสธใช่ไหมครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นๆคนอื่นมีอีกไหมครับนอกจากปฏิเสธแล้วเรามีวิธีการอะไรบ้างที่จะป้องกันมีอีกเหรอครับโอเคเชิญเลยลูก
5: จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดค่ะ
2: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมานอกจากปฏิเสธแล้วเราอาจจะรณรงค์ใช่ไหมครับการต่อต้านยาเสพติดนะครับมีอีกไหมลูกมีไหมครับความคิดเห็นแตกต่างนอกจากนี้มีไหมโอเคเชิญครับ
6: หลีกเลี่ยงที่มีผู้เสพสารเสพติดค่ะ
2: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับนอกจากปฏิเสธแล้วรณรงค์แล้วเพื่อนบอกก็ต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคิดว่าจะมีสารเสพติดหรือที่แหล่งอโคจรต่างๆนะครับก็หลีกเลี่ยงไปเนาะนะครับในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
7: สน
2: ุ
7: กมาก
2: โอ้สนุกแบบหมดแรงสนุกไหมครับสนุกมากเลยใช่ไหมครับเมื่อเราทราบถึงผลกระทบแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเนาะนะครับแล้วจากการที่เรียนมานะครับ มีใครได้นำประสบการณ์หรือความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วบ้างมีไหมครับโอเคเชิญครับเอาไปใช้ยังไงบ้างเอาบอกครูหน่อย
5: ปฏิเสธเพื่อนที่ชวนหรือคนใกล้ตัวค่ะแล้วก็พร้อมบอกว่าถ้าเสพสารเสพติดเราจะมีโทษอะไรบ้างทำให้เราเป็นโรคอะไรค่ะ
2: โอเคเยี่ยมมากเพื่อนมาชวนยังไงครูอยากรู้ครูอยากรู้เขาบอกมีเพื่อนมาชวนแล้วเขาปฏิเสธยังไงพอจะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้ไหมยังไงเอ่ย
5: ลองไหมแค่ครั้งเดียว
2: โอเคลองไหมแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราลองไหมไม่ลองเราบอกว่าไงแล้วตอบเขาว่าไง
5: ไม
2: ่
5: อ
2: ่
5: ะ
2: ไม่โอเคปฏิเสธคำเดียวไม่คำเดียวจบโอ้โหห้วนๆจังพอไม่คำเดียวเลย
5: ไม่เพราะว่าเราเรียนเรื่องโทษแล้วก็โรคที่จะทำให้เกิดสารเสพติดแล้วค
2: ่
5: ะ
2: ไม่แล้วก็เราเรียนมาแล้วเรื่องของโทษของสารเสพติดผลกระทบบอกเพื่อนแบบมีสาระเลยนะครับเพื่อนโอเคโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคมีไหมมีไหมครับก็ประมาณนี้เนาะแสดงว่าเขาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากนะครับก่อนจะหมดคาบนี้นะครับอย่าลืมนะครับนำในส่วนของที่เหมือนเพื่อนบอกนะครับนำทักษะที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธนะครับหรือการรณรงค์ต่างๆนะครับว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับแค่นี้เราก็จะห่างไกลสารเสพติดได้นั่นเองนะครับก่อนจะลากันไปนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูขอฝากไว้ว่าท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันชีวิตเราก็เช่นกันนะครับโอเคเนาะอกปรบมือให้ครูด้วยโอเคนะครับก็หมายถึงอย่าลืมนะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะครับเราจะพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆเหมือนกับท้องฟ้าที่มันไม่เคยเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางนะครับสวัสดีนะครับครูไบท์นะครับเนติพงศ์อิสอาดก็บ๊ายบายก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ

ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวอ้าวเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปาก อันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทันหน้าอย่างนี้เลยนะคะ ชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right

roll roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start. Light. Light. อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ Right. Right. เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ

0: แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong
1: wrong
0: long
1: long
0: wrong
1: wrong
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ fly
1: fly
0: fly
1: fly
0: นี่ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะโอเคปากนี่ยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบสมีเสียง s แล้วก็มีตัว r แล้วก็ i fry fly
2: fry
0: fry
2: fry
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเห่า liceLice. อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ Rice ต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อน
1: Rice
0: Lice
1: Rice
0: Rice
1: Rice
0: โอเคนะต่อไป Collect Collect Correct Correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน Collect Correct Collectcorrect นะคะ play play pray pray play pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load load loading loading computer อะไรเงี้ย road roadload road คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว r rock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลองยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว r ตัว l แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของ DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการ

0: รู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ขอให้หยุดไว้ก่อนและก็ตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจกันมากๆเลยนั่นคือการชะลอวัยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาไขความลับนะคะสู่การชะลอวัยให้กับเรานั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยหลายๆคนจะรู้สึกถึงแค่บริเวณหน้าตาริ้วรอยต่างๆเท่านั้นจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับนอกจากริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังหมายถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะครับดูแลให้มันอยู่แล้วก็เสื่อมสภาพช้าที่สุด
0: จริงๆแล้วการชะลอวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากคือมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราเห็นอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่ายังรวมไปถึง
1: เป็นการดูแลสุขภาพ
0: ด้านในของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อะไรด้านในที่มันไม่ดีแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างนะคะคุณหมอคะ
1: อ
0: ๋อเพราะว่าที่ผ่านมานี่คิดมาตลอดเลยว่าถ้าอยากดูเด็กอยากจะชะลอวัยต่างๆฉันจะต้องไม่มีริ้วรอยนะฉันจะต้องตึงตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงระบบของข้างในเลย
1: ครับใช่คนเราส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าชะลอวัยเนี่ยก็จะนึกถึงแค่โบท็อกฟิลเลอร์ร
0: ้
1: อยไหมแค่หน้าตาครับส่วนนั้นอ่ะมันช่วยได้ในเรื่องของลักษณะภายนอกเฉยๆอย่างการฉีดโบท็อกเนี่ยหรือโบทูล็อกซินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เป็นฮาลูรอนิกแอซิดเนี่ยก็คือฉีดไปเพื่อเติมเต็มนะครับหรือร้อยใหม่เพื่อสร้างคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค
0: ่ภายนอก
1: แต่ร่างกายของคนเราคือมันเสื่อมลงทุกวันนะครับระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนเส้นผมผมก็เมื่ออายุมากขึ้นผมก็อาจจะหลุดร่วงทำให้ผมบางลงนะครับแล้วก็มันผิวก็ความยืดหยุ่นก็จะน้อยลงนะคร
0: ับ
1: คอลลาเจนก็
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าคอลลาเจนมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้มากเหมือนก่อนทำให้เกิดริ้วรอยเขียวย่นทำให้เกิดผิวแห้งนะคร
0: ับ นี่เหมือนคุณหมอแบบกำลังดูปัญหาจากร่างกายของผักอยู่ใช่ไหมคะเหมือนคุณหมอเล็งผมบางนะผมบางอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้แค่ใช้เป็นเหมือนสแกนแต่ว่าคุณผักยัง
0: พูดรวมๆทั่วๆไปรอดยังรอดอยู่นะคะเมื่อกี้พูดเรื่องของผิวหนังที่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลง
1: เส้นผมผิวหนังแล้วก็มาที่ตาระบบตาเนี่ยก็คือจะมองเห็นก็คือบางคนก็จะเป็นสายตายาวนะคร
0: ับ
1: บางคนก็ตาพร่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมาถึงจมูกก็คือระบบหายใจนะครับก็อาจจะหายใจติดขัดนะครับหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ฟันก็กระดูกนะครับแคลเซียมก็น้อยลงเกิดกระดูกพุน
0: ค่ะ
1: กระดูกหักง่าย
0: ก็จะมีจะเห็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรากฟัน
1: ใช่อาจจะต้องใช้ฟันชุดที่3หรือ นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลนะครับลิ้นก็คือรับรสได้น้อยลงนะครับอาจจะเบื่ออาหารได้แล้วกระเพาะอาหารก็ย่อยยากขึ้นอาหารอะไรที่ย่อยยากๆกินเข้าไปแล้วก็จะไม่สบายท้องนะ
0: ค่ะ
1: มาจนถึงต่อมไร้ท่อต่อมเหงื่อนะครับก็อาจจะทำให้มดลูกแห้งนะครับหรือก็อาจจะแบบไม่มีความต้องการทางเพศก็เป็นไปได้นะครับ
0: แล้วยังมีระบบภายในร่างกายอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ก็มาที่หัวใจนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ไปที่ไตก็จะฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็อันปัสสาวะได้น้อยลง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็สมอง
0: ค่ะ
1: สมองก็หลงลืมอาจจะ
0: เรื่องของความจำ
1: ใช่อาจจะถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร
0: ์ฟังมาแต่ละอาการเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะคุณหมอค่ะแล้วช่วงอายุที่จะเข้าสู่การเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยคือช่วงอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
1: อ๋อคือ หลังจากอายุ25ไปแล้วนะครับหลังจากร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆคือพอ30ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อย40มันก็จะมีอัตราเร่งของมัน
0: ค่ะแล้วงี้เราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าพวกศาสตร์การชะลอวัยที่มันถูกต้องยังไงบ้างคะอย่างถ้าเป็นหน้าตาภายนอกเราก็ยังมีโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ได
1: ้
0: แต่ภายในของเราศาสตร์ชะลอวัยที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณหมอ
1: ก็ natural anti aging นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ preventive ของการป้องกัน
0: ยังไงคะ
1: ก็จะช่วยคือร่างกายของเราไงมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละเซลล์มันก็เสื่อมลงทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศาสตร์เนี้ยก็จะทำให้มันเสื่อมช้าลงแล้วก็คงอยู่ในสภาพดีนานที่สุดครับ
0: ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันเหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับก็จะมีทั้งหมด10อย่างนะครับเริ่มจาก attitude คือความนึกคิดถ้าเราคิดว่าเราแก่เราก็จะแก่เร็ว
0: งั้นก็ต้องคิดว่าถ้าเด็กก็จะเด็กตลอดเวลา
1: ใช่ครับถ้า
0: เริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนอย่างนี้เหรอคะคุณหมอ
1: ไม่ได้การหลอกตัวเองครับแต่มันเป็นการที่

0: เหมือนกับถ้าเกิดเราคิดว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเป็นกายไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่แก
1: ่
0: เราก็จะไม่แก่แต่แค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องwater ก็คือน้ำร่างกายของคนเราเนี่ย 10-80% ประกอบด้วยน้ำดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับให้ผิวของเรามีอีลาสตินนะครับไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ exercise ก็ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็นอกจากเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้น้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แก่ด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมด3เรื่องแล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องที่4อะไรคะ
0: เรื่องที่4 nutrition ก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง
1: ค่ะแล้วมีเคล็ดลับมีอาหารตัวไหนไหมคะที่เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยให้เราได
0: ้ก็มีหลายตัวเลยครับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็อาจจะมีผักหลากสีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีค่าโอแลตสูงครับ
1: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากเบอร์รี่ซูเปอร์ฟู้ดอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ที่ทานกันเยอะ
0: ๆก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวก3 white poison
1: คืออะไรคะ
0: ก็คือได้แก่อาหารที่เป็นพิษสีขาว3อย่างแป้งน้ำตาลเกลือ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช
1: ่ตัวต่อมา
0: environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็พยายามพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช
1: ่
0: นอาจจะมีเวลาก็ไปสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือไปนอกเมืองบ้างครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมลภาวะเยอะ
1: ค
0: นในเมืองส่วนมากเป็นภูมิแพ้
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรภายในของเราได้หรือคะ
0: แน่นอนครับ
1: กับแค่การสูดอากาศดีๆเท่านั้น
0: เพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับอากาศบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มที่มันก็จะซ่อมแซมตัวมันเองได้ดีครับ
1: ข้อต่อมา
0: ข้อต่อมาคือ rest ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคนที่นอนน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ล่าเริงไม่กระปี้กระเป๋าอาจจะแก่เร็วแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทนะครับร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แก่เร็ว
1: ค่ะแล้วนอนเยอะเกินไปแบบนี้ ได้ไหมคะ
0: อะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ
1: หรือถ้าบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะให้นอนวันละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอแล้วเรามางีบตอนกลางวันเพิ่มแบบนี้มันจะได้ผลดีไหมคะ
0: นี่ที่ทำงานเหร
1: อนี่แบบมีเวลาว่างพักกลางวันอะไรอย่างนี
0: ้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะนอนต่อเนื่องมากกว่าที่จะแบบนอนทีละนิดเอามารวมกันอย่างนี้
1: ก็คือให้ได้ผลดีก็คือต้องนอนต่อเนื่องนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: พักผ่อนแล้ว
0: ครับ
1: ต้องมีอะไรอีกคะ
0: อย่างนึงที่จะทำให้คนเราไม่แก่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา learning นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้กระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนภาษาเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้สมองเราได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติสมองมันเข้าข่ายขี้หลงขี้ลืมไปแล้วจะมีวิธีการดึงยังไงให้กลับมามีความจำที่โอเคขึ้นนะคะ
0: ครับก็นี่แหละครับหาอะไรเรียนซึ่งคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าพอเราเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือโอเคหมดแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแต่การเรียนนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองเราพัฒนาแล้วไม่แก่ไม่หลงลืมง่ายแต่ถ้าเกิดหลงลืมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนากลับมาไม่ได้เราก็เรียนมาหรือเล่นเกมอย่างพวกเกมซูโดกุอะไรที่คิดเป็นเกมฝึกสมองเนี่ยครับก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: นี่ก็คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะการเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของร่างกายของเราให้กลับคืนมาหรือเรียกง่ายๆว่าศาสตร์การชะลอวัยนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: เข้าที่อันต่อไปเลยค่ะคุณหมออ
0: ันต่อไปนะครับก็คือรีแล็กซ์นี่ก็คือผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้แก
1: ่ง่าย ได้เลยพักผ่อนไปเยอะ
0: ๆพักผ่อนด้วยแล้วก็นอกจากพักผ่อนแล้วก็คือผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: พยายามไม่เครียดพยายามคิดบวก
1: ก็คือเป็นเรื่องกับกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
0: ทั้งความคิดก็คือถ้าคิดก็คิดในเรื่องที่ดีและไม่คิดคือรีแลกซ์ปล่อยวาง
1: อันต่อมาเลยค่ะ
0: อันต่อมาคือ socialize ก็คือคนเราต้องมีสังคมครับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับเมืองไทยอย่างนึงคือพอคนสูงอายุแล้วเขาก็ยังมีสังคมของเขาเขาก็ยังไปกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปวอลันเทียไปเป็นอาสาสมัครหรือทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีคุณค่าทำให้ยังมีสังคมนะครับเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเกิดพออายุมากแล้วเราก็คือลูกหลานไม่ดูแลเขาก็ไม่มีสังคมของตัวเองก็จะทำให้ยิ่งแก
1: ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้เราแบบว่าแก่ช้าลง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยการเข้าสังคมนั่นเอง
0: เข้าสังคม
1: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
0: อันสุดท้าย
1: ยังมีอะไรคะ
0: laughter ครับ laughter is the best medicine ก็คือการหัวเราะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อร่างกายหัวเราะเราก็ได้หลั่งสารเอนโดฟินทำให้มีความสุขนะครับ
1: ที่เขาพูดกันแบบหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนเป็น1ปีอะไรอย่างงี้
0: ใช่
1: ยิ่งหัวเราะเยอะๆสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
0: จริงครับ
1: โอ้แล้วแค่การหัวเราะมันจะเป็นการหลั่งสารเลยนะคะคุณหมอคะ
0: หลั่งสารเอนโดฟินครับ
1: หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมันจะดีต่อเอื้อภายในของเราด้วยหรือเปล่า
0: แน่นอนครับใช่ครับมันเป็นสารแห่งความสุข
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแบบอ่ะเริ่มสักวัย30ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นหันหาธรรมะมากขึ้นธรรมะกับการชะลอวัยเนี่ยไปคู่กันจริงหรือเปล่า
0: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยธรรมะก็สอนให้เราปล่อยวางดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็คือเรื่องของธรรมะการฟังธรรมะอย่างนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
0: ครับครับช่วยให้จิตใจเราสงบครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมาทั้ง10ข้อนะคะกับการไปฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยแบบขัดเกลาจิตใจเราให้คิดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ครับผมใช่ครับ
1: เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีค่ะ
0: ครับก็คือศาสตร์ของการชะลอวัยที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดูแลมากกว่าแค่รูปร่างหน้าตาเรานะครับเราต้องดูแลทุกระบบภายในนะครับแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายคนในสมัยนี้นี่หูใช้กันเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมค่ะคุณหมอคะ
0: ครับ
1: ในเมื่อเรื่องที่คุณหมอบอกมาบางเรื่องนี่อาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยเลือกใช้อาหารเสริมแทนจริงๆแล้ววิตามินอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
0: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาเพื่อเสริม
1: ค่ะ
0: เสริมก็คือเราต้องขาดเราถึงจะเสริมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดแล้วเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นอาหารเสริมถ้าเกิดแพทย์ไม่ได้เป็นผู้แนะนำหรือเราไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดเราความจำเป็นที่ต้องใช้มันก็ไม่ดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในส่วนของผู้สูงอายุแพทย์ส่วนมากก็จะแนะนำพวกเรื่องของแคลเซียมพวก อะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอคะเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหคำนี้ได้ยินมาเยอะมากๆเลยเขาจะมาช่วยเรื่องของการต้านการชะลอวัยได้ยังไงบ้างคะ
0: อ๋อแอนตี้ออกซิแดนต์ครับก็พวกนี้นะครับมันก็อนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเหมือนท็อกซินเหมือนมลภาวะที่เราได้รับนะครับแล้วก็ทำให้บางอย่างเนี้ยก็คือเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็อาจจะได้มาจากผลไม้บางชนิดที่มีค่าโอแรกสูงนะครับหรืออย่างชาเขียวอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี้ยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับอนุมูลอิสระพวกนั้นกับมลพิษพวกนั้นครับ
1: ก็คืออาหารที่เรารับประทานคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราบ้าง
0: ได้เลยครับก็อย่างเช่นพวกผักหลากสีนะครับพวกแครอทบีทรูทนะครับแล้วก็ตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำต่างๆนะครับ
1: โอ้โหง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดินออกไปตามตลาดเราก็เจอแล้วนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่รับรองว่ารับประทานไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างสาวๆเนี่ยค่ะคุณหมอคะโบท็อกฟิลเลอร์ที่ผักบอกไปแน่นอนว่าอ่ะว่าภายในอ่ะมันก็ต้องแข็งแรงส่วนนึงแหละแต่อย่างแรกด่านแรกเลยที่ทุกคนมองเห็นเรานั่นคือเรื่องของความสวยความงามไม่มีใครยอมแก่ยอมเหี่ยวโบท็อกฟิลเลอร์ทั้งหลายมันอันตรายยังไงบ้างคะ
0: อันตรายยังไงบ้างเอาทีละตัวเลยแล้วกันถ้าเป็นโบท็อกเนี่ยโบท็อกหรือโบท็อกซินเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันคือฉีดไปเพื่อคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ถ้าเกิดฉีดมากเกินไปหรือเป็นโบท็อกที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่ได้คุณภาพเน
1: ี่
0: ยมันก็จะทำให้เกิดอาการคือดื้อยาฉีดบ่อยไปทำให้ต่อมาโบท็อกใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ตอบสนองต่อโบท็อกก็คือรอยเหี่ยวนั้นมันก็จะไม่หาย
1: คือฉีดแล้วมีฉีดแล้วรอยเหี่ยวไม่หายด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าโบท็อกจริงๆมันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเงี้ยบ่อยไปแบบว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปุ๊บนิดนึงนี่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดแล้วก็มาทุก2เดือนสมมุติเมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็หยุดตอบสนองครับ
1: ก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดี
0: ใช่แล้วถ้าฉีดผิดจุดเนี่ยอย่างเช่นปากเนี่ยถ้าเกิดฉีดผิดจุดก็จะทำให้ปากเบี้ยวหรือแถวตาเนี่ยก็จะทำให้ตาปิดยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับแต่ที่จะสวยก็กลายเป็นไม่สวย
1: ค่ะแล้วนอกจากโบท็อกแล้วตัวฟิลเลอร์ล่ะคะ
0: ตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารฮาโลรูยานิกแอคซิดซึ่งมันอาจจะไปถ้าฉีดแล้วมันไปอุดเลือดทำให้เลือดไม่เดินอุดหลอดเลือดทำให้เลือดไม่เดินเนี่ยทำให้อวัยวะส่วนนั้นเน่าได
1: ้ค่ะ
0: หรือบางคนฉีดผิดตำแหน่งทำให้ตาบอดได
1: ้โอ้อย่างเคยเห็นข่าวคุณหมอคะฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าทำให้ตาบอดมันไปส่งผลกับดวงตาได้ยังไงคะ
0: เขาฉีดอาจจะผิดจุดแล้วมันไปเข้าที่ต่อมน้ำตาหรือว่าเส้นเลือดแถวประสาทตานะครับมันไปบล็อก
1: อันตรายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเสี่ยงมากๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบอยากจะดูสาวดูตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกเทคนิคการแพทย์ด้วยการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์โดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่มาแล้วนั่นคือการร้อยไหม
0: ครับ
1: การร้อยไหมบางคนเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วผลของมันเป็นยังไงคะ
0: ร้อยไหมเนี่ยก็คือถามว่าอันตรายไหมทุกอย่างที่มันไม่ธรรมชาติมันก็อันตรายหมดแต่ไหมเนี่ยที่ใช้อาจจะเป็นไหมที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันละลายไปเองแต่ก็ถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะมีไหมตื้นไปนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็น
1: คือไหมที่หมอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันไม่ละลายเหรอคะ
0: มันใช้เวลากว่าจะละลายครับถ้าเกิดเขาร้อยผิดหรือถ้าไปร้อยเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้ช้ำบวมได้นะครับดังนั้นการเสริมสวยพวกนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็บางคนที่แบบว่าไปทำกับหมอกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การร้อยไหมมันจะทำให้เป็นพังผืดข้างในไหมคะเพราะเหมือนเราเอาเลมไปแทงเต็มไปหมดเลย
0: ก็อย่างที่บอกว่าคือไหมพวกนี้มันเป็นไหมละลายมันเป็นไหมเดียวที่ใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันจะละลายไปเองนะครับหลังจาก1เดือน
1: มีไหมละลายแล้วตัวที่แพงกว่าไหมทองคำ
0: ครับก็มันสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยไหมทองคำไหมละลายไหมสกรูไหมก้างปลาอะไรเงี้ยครับแต่ละชนิดเนี่ยมันคือไอเดียเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อยึดหลังจากที่ไหมละลายไปแล้วก็คือให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้มันลิฟต์เงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: ค่ะก็คือสรุปแล้วการสวยด้วยแพทย์อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราทำอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในความดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะ
0: พอดีโดยที่อย่างที่บอกว่าไม่มากไปอย่างเช่นโบท็อกนี่ก็ฉีดมากซะจนแบบว่ามันดื้อโบท็อก
1: บางคนหน้าแน่นจนไม่รู้จะจิ้มตรงไหนแล้ว
0: ครับ
1: มันจะเป็นเหมือนการเสพติดอย่างนึงเลยไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ทีนี้คือเหมือนพอคราวนี้พอเห็นรอยย่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทนไม่ได้แล้ว มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้ก็ต้องฉันจะต้อง perfect อยู่ตลอดเวลา
1: เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเห็นอะไรที่มันเห็นผลเร็วมากกว่าก็เลยมองข้ามเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่จะทำให้ว่าภายในมันสมบูรณ์ถ้าข้างในสมบูรณ์มันก็จะส่งผลที่ดีสู่ภายนอกใช่ไหมคะคุณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลด้วยศาสตร์การชะลอวัยที่ถูกวิธีว่าดีกว่าการที่คุณไปใช้การพึ่งพาภายนอกอย่างแน่นอน
0: ใช่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็คือคนเราควรจะดูแลทุกระบบในร่างกายนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณหน้าแน่นไม่มีริ้วรอยแต่คุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นอยากให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วพวกความงามพวกนี้จะตามมาเองครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะของศาสตร์ธรรมชาติแห่งการชะลอวัยนั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติกันค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานั่นเองค่ะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีแล้วนะคะก็จะส่งผลดีๆสู่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและแน่นอนว่าความงามจากภายในจะส่งสู่ภายนอกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร. วรโชติ กรัญญโสพลค่ะและวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: this process was included in the local history and culture promotion. If Nirad Prapathom is regarded as a source of cultural capital, I'm now introducing the four traveling routes which can be appropriately rearranged in each trip. The first one is the round boat trip from Bangkok to Bang Yai, Nonthaburi. The second one is the round boat trip from Bang Yai to Klong Yong, Nakhon Prathom. The third one, the round boat trip between Klong Yong to Klong Bang Kao. And the last one is the round car trip from Klong Bang Kao to Prapathom Jedi. Furthermore, it has been found from Nirad Prapathom that tourist participation activities can be set up in at least three ways. To follow the poet's way of national observation, to follow the poet's route, and to imitate poet's activities mentioned in literature.
1: เราได้ความรู้จากอาจารย์ก็ทําให้เราเนี่ยมีเรื่องคุยมากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็มีอะไรที่เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาบ้านเราพอเรารู้ประวัติของบ้านเราเนี่ยก็ทําให้เรารักบ้านเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะค่ะอยากมาบัว
0: รู้สถานศาลา I do hope that my researchcan be a model of the practical use of Arthur Nirad in order to develop the community participation tourism. I mean that local people can earn their living from identities, local characteristics, or else mentioned in the involved Nirad in reinforce their own communities.

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ไปวางเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นสดเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไป

0: วางมันจะกินเหยื่อ
1: คือเราเป็นกลุ่ม
0: ครับ
1: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
0: ครับ
1: เราก็เลยหาเองถ
0: ู
1: กไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
0: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได้สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
1: คือ
0: ใครคนเก็บปลาตัวนี
1: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
0: ครับผม
2: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
1: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
0: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
1: จ้ะ
0: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดอวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดอวนดีอะปะนี่มัน6โมงกว่าและ6โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่ากว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมว่าติด8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: มาจอดแล้วนะคะน้ําตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะเจ้าวันนี้นะคะเราพามาดูการลงอวนปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะ
0: อวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: อวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
2: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: ควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: เหงือกแดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบ
4: ใส่ไว้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เน
4: า
3: ะ
4: แบบให้
3: ๆง่าย
4: ๆใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตามเลย
3: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: แม่ก็ใส
3: ่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: คือชิมจนกว่าเราจะชอบนะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้ะปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: เฮ้สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: มากหอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้าคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: จนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลย
0: ค่ะขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอ
0: ม
2: ัน สดแล้ว
0: เน
2: า
0: ะ
2: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่อมรินทร์ทีวี
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในวโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว
1: ้ The royal grant earned through His Majesty the King's charitable activities not only enhances the efficiency of medical treatment for people across the countryBut it also represents the Thai people's generosity to other Thais as a result of the inspiration from His Majesty to improve the well-being of his people.

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเราทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
2: ค่ะ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าอาวาสนะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day

0: as a king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
1: celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
0: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
2: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
2: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
2: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของ

0: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
1: ้เรื่องใหญ่กว่าม
0: าเลยทีเดียวครับน้องเปรม
2: หนังใหญ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call หนังตะลุง
0: southern
2: of Thailand หนังตะลุง is different from หนังใหญ่หนังตะลุง we use only the shadowWe cannot see who was playing it, okay? We play behind the scene.

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยเราจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a mask
1: yeah monkey mask or likeThe giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะเราไปรับวัฒนธรรมต่างประเทศพอพูดถึงหนังใหญ่ไม่มีใครรู้จักเพราะว่า

0: ลีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays that was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So yeah, it was disappear. But their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับคุณพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ So from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับเฮ้ย
4: When the installation fight with the Hanuman.
5: Hanuman
4: is the monkey.
5: Oh, monkey.
6: Oh. This is Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
8: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
8: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
1: It's one elephant but many hair.
8: Oh, one elephant, many hair.
9: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
6: มันจะล้ม
5: ขาขวานำหน้า

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊ตู่ใช่ใช่
3: ตุ๊ตู่นะ
4: ครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊กตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know hammer
3: yeah hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Egg.
5: Fish eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนที่สุด
1: worm just like the
5: worm usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.

0: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอบเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: สุ
0: ก
1: อ
0: ย
1: นี่
0: คือ
1: หน
0: ัง
1: อันนี้คือหนัง
0: ครับ
2: สุกอย
0: เพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เราเวลาตอบลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
3: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
3: And also with later is more difficult than using paper.
4: So, are you ready to start?
3: Everybody,
5: ready?
3: Are you ready?
5: Are you ready?
3: So let's do it.
4: Yeah. Okay, turn up.
6: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
7: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
7: หนังควายไม่ทำไม
0: นะเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
3: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass so we use cow skins
6: ช่วง wrap up
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
8: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
8: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
5: เล่นไปเดียวกันโน่น
9: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
10: ื่อง ขึ้นเรื่อยๆนะ
1: อ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะ
10: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
10: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลยอันนี้คือ
1: เรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
10: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
10: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
10: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่
10: อาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
8: จริง
10: ไห
8: ม
10: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
8: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
8: ใช่น่าจะเข้าใจ
10: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
9: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
11: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
10: ไม่ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
12: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจและเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
10: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
10: โอ้ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะ

0: ฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: อยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
3: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 1prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมฮะมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นเนี่ยนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition เนี่ยนะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับ2อันเลยนะสั้นๆเลยครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือ do it by yourself by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์ก็จะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi คำนี้คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi

0: คำว่าบายต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลาเนี่ยนะจ๊ะเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในรสชาติใช้คำว่าบายเนี่ยมันจะคือบายบวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7 เราจะเสร็จภายใน1ทุ่มหรือภายใน7โมงเนี่ยนะครับby จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเพราะมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง if you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ we will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะฮะอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ you have to stay within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ by นะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ condo by the river or the hotel is by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ standby นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า standby นะครับไม่ใช่ standby อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่านี่นะครับ standby แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า standby เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ we drove by the hotel เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ฟิชเชอร์แมนนะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing's gonna change my love for youYou ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับก็ได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling You ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านนี้นั่นเองใช่ไหมครับ You have to come here by now นะครับ You should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านนี้แล้วนะจ๊ะนะครับ อีกหนึ่งใบที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับ so by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณคงจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anyway by the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรไหมครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forgetThat tomorrow is a holiday. อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนะครับ You know what? My son is a very cute little boy. นะครับผม Anyway, but let's get back to learning English. เห็นไหมครับเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central World drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับBut come by ก็คือแวะมาหาหรือว่าเอา drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินไงฮะกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าอะไรเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะพอร์โตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอก hey can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ by เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ1,000 baht divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiplied by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ42 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า by เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women surrounded byถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศจำมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999 แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะฮะแต่ผมจะเปิดตัวหนึ่งให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5th of January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลา on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง In Time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ On Time ตรงเวลาแต่ In Time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ In a Hurry หรือ In a Rush นะฮะ In a Hurry หรือว่า In a Rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry Are you in a rushคุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you backin a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่าอโกมาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมันอโกนะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboard ก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the fam is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจล่ะครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือไหนอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffy โอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรอที่ร้านจิฟฟี่

รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้าน jiffy นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับส่วนร้าน jiffy ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ jiffy แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress เนี่ยนะครับ the meeting is in progress in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in person หรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh in the flesh ก็คืออะไรครับสดๆเป็นๆเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับเท่านี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีนี่นะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยและจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับเขาจะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลาปัดกลับไปสัก10ปีนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นนะฮะ in your dreams หรือ dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in love everybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนั่นนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge of marketing I'm in charge of marketing ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ who is in charge หรือ who's in chargeใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ in a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นเนี่ยนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop นะคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็น loop ไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับ
positions แหมเห็นไหมครับเยอะจริงๆนะ

มีบายแล้วก็มีอินคุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวร้านอื่นน่ะ tour on น่ะ with at off โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย proposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆ
1: โอเค1 2 3 A A B B C K D D E A เอามา E A F G G G H H I I E J J K L ขัวขัวขัวอ่านให้เร็วลูกคูหัวขัวขัวต่อไป R R R R R แต่ต้องเร็วๆS V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง V ลองดูสิ V V V ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป W วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป X นี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ X

x x ต่อไป y y เออ z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a c d e f g g h h i e j j k k l n m n o o p p q r s t t u v v w x x y z z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ z z เสียงสั่น z เหมือนคำว่า zoo ที่เราออกเสียง zoo ที่แปลว่าอะไร zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ a a e i o u ใช่ไหมเนาะอ้าวมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วอ้าวลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ a ออกเสียง a ออกเสียงไง a ตัว t ล่ะตัว t ออกเสียงไง t ตัว t ออกเสียงไง t ตัว t เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at at at at at at สรุปแล้ว a t สองตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at at at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่าไง a อ่านออกไง a a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at at เอาละทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิชเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat bat อ้าวพร้อมกัน bat ทิชเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น catต่อไปที่เธอใส่ fur fur no not fat at อ่านว่า at ใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ at อ่านว่า at at at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น batคอคอควายคอกับแอดคอแอทอแคทเห็นหรือยังแคทตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F F for for อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะhat ต่อไป m ล่ะmat ต่อไป r rat ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat

0: Red. Fat. Pat. Wet. เอาผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน One, two, three. Red. ให้พร้อมกันเสียงดัง Red. โอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว One, two, three. Bad. Pat.Wet อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง Bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ Cat แปลว่า
1: แมว
0: คำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง Bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า Bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว Batค้างคาว head head head หมวก head หมวกหมวกฮะต่อไป red แปลว่าอะไร red ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ mat mat เนาะพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะbatพร้อมกัน1 2 3
1: bat
0: ดูกระดาน
1: bat
0: bat
1: bat
0: เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวไปให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูก A N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อหืมวินนะนันกิ่งไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม one two three เอาใหม่ ran พร้อมกัน manpan pan ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่สามัคอนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 Very good. เห็นหรือยังเห็นไหม very good. Done. มา one, two, three.โอเค good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีเพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง cap nap map tap ต่อไปแถวที่สาม cap gapNap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเจอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม one two three เป็นใบเลยเห็นไหมแคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแกปแนปแมปแทบโอเคต่อไปอนัทแกปไม่ใช่แทดแท็บทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย one two three capGap Nap Map Tap โอเคผ่านแล้วนะทิเชอร์รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวก็ไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียงอีอินอ่านว่าอินin in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถวWin โอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวอนัทอนัท Very good. แถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้Very good. ต่อไปค่ะ Bin. ต่อไปแถวสุดท้ายลูก Bin. โอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกอีกอีกอีกแล้วนี้ตัว G อ่ะมันต้องออกเกกเกกอีกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig pigBig ต่อไป Big Big ต่อไปนี่นี่นี่นี่ Weak Weak ต่อไป Dig ต่อไป Big เก่งมากค่ะพร้อมพร้อมกัน 1,2,3 Big Big Weak Dig Big Very good จำได้ยังจำได้นะไปแล้วต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่ไหม e n e n n n n n n ออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen tenเป็น very good พร้อมกัน 1,2,3 hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e e e e e กลายเป็น e ใส่ b เข้าไปเป็นbed ใส่เกิดเข้าไปเป็น get พร้อมกัน bed get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง 1,2,3 bed เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่ 1,2,3ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะO ออกเสียงไง O P ออกเสียงไง Up Up Up ก็เป็น UpOp ใส่ m เข้าไปเป็น mop top hop pop โอเค 1,2,3 mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย 1,2,3 hopพอปโอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ 1,2,3 โอเคเสียง P ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยเมอมอบ

hop. top. pop. ต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่า ox ox คำนี้ออกเสียงเลย ox box box เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่าเล่นเกมต่อไป ot ot อ่านว่าอะไรot ot พร้อมกัน1 2 3 dot lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3 lot ต่อไปตัว u ละหมดละจะหมดละ u a g a g a g a g a g ต่อไปอ่านว่า ag ใส่ verb เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tug โอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3 bug ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับใช่มั้ยฮะแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดาวทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เพื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า The Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand. It is sold all around the world. Even though the fish is small, it can put up a big fight.ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Gregอยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles this place is full of bottles โอ้โหไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลว์มี
0: โอเค let's go
1: ว้าวที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าTeacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
1: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
1: My name is Sasina Sibunreang. My nickname is Nawa. I am 15 years old.
0: Excellent. Great to meet you.
2: My name is Onisha Chimpi. My nickname is Ogat. I am 10 years old.
0: Great job. Excellent.
3: My name is Makan Chimpi. My nickname is Yok. I am 11 years old.
0: Well done. Let's go to Thai, huh?
4: My name is Pashamon Hong Pek. My nickname is Om. I'm 9 years old.
5: My name is Teacher Greg. I'm 18 years old.
0: Great to meet you all. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าให้นั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go. Whoa! ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปลากัดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปลากัดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดที่นี่ค่ะแล้วนี่โยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปลากัดที่บ้าน
6: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปลากัดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปลากัดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์Beta Splendus
7: Beta Splendus
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า Fighting Fish
7: Fighting Fish
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า Fighting แปลว่าอะไรครับ
7: ต
0: ่
7: อส
0: ู้ต่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
7: Fighting Fish
0: Fighting fish แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
1: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่พอมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
7: เ
0: ลี้ยงง่ายEasy to take care of.
7: Easy to take care of.
0: ตายยาก hard to die.
7: Hard to die.
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
8: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มเกาะก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยตัดตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
6: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทิเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
1: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
6: ทิเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทิเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
7: breeding
0: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทิเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกๆแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
6: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับโอ้ยหวังไว้หวังไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
7: feeding the fish
0: เก่งมากแล้วปลากะชอบกินอะไรครับ
6: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
7: washing the bottle
0: ถูกต้องแล้วที่ทริกเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
6: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
0: อ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
1: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
6: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
7: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่เชิญมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีน
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: แถวนี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาร์ฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
8: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
6: Double tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะ Double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
6: ซูเปอร์เดลต้าจะเป็นหางจะกางไม่ถึง180องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่ยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
7: What color do you like?
0: เก่งมาก What color do you like?
1: I like mustard.
0: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
6: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, two colors.
6: I like ธงชาติ
0: And what color do you like?
8: I like yellow.
6: Fisher ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail.
6: And what color do you like?
0: I likeblue and red just like you ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
6: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
6: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
6: ีค่ะ
0: ที่จูเกรกดูไม่ออก
6: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัด สีไหนใครดีที่สุดครับ
1: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
1: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จะไปเองดูไม่ออกจะรู้ได้ไงแต่ละตัวครับ
9: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จะเกิดขึ้นเรียนว่าถ้าปากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
6: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปากัดได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้จะเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
10: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่อยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆคือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
0: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับเรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกรกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
7: fish tank
0: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
7: aquarium
0: แล้วถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
7: fish bowl
0: ที่จะแกรกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำ

0: ยังไงครับ
1: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
0: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
1: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
2: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
0: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมี2คำ rock หรือใช้คำว่า stone ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
1: ให้เต็ม
0: โอเคนิดนึง
1: ค่ะ
0: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
0: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
1: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
0: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
2: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
2: Fish food
0: ใช่แล้วนะครับนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
0: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านเราจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tailต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
1: ฮาร์ฟมูนสีธงชาติ
0: ฮาร์ฟมูนสีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
2: ฮาร์ฟมูนค่ะ
0: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรีย
2: กตั้งกันแล้วค่ะ
0: ปลาชื่ออะไรครับ
2: จันทาค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: ชื่อดุดัน
0: ดุดันจริงหรือเปล่านั่นกัดนั่นกัดนะชอบมากเลยอ่ะแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
1: ดุดันดุดัน
0: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
2: ฟ้าทองค่ะ
0: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
1: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
0: ๆเหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ what kind
3: and color
0: of fish
3: do you want
0: แปลว่า
1: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว how many do you want เก่งมากและประโยคสุดท้าย
3: where should I send it
0: วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B better C fightTik-tok, tik-tok, tik-tok. เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C, bite. แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ better ทั้งสองคำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
2: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
2: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อม

0: DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus.We form a group of research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Rama Tibbetty Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug derived from Thailand that really can against and kill the virus effectively and safe. Okay, that's the image you call since maybe the end of February.So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know, we are the platform for screening or kind of you know, searching for the compounds that really have potentially to kill the virus. And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 120 to 121 extracts.From the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential cure the virus. And we picked 2 of them. The first one is the ginger extract, and the second is the gachai kao extract. Okay, the gachai kao in English we call like a finger root. Okay, so once we found the initial finding, we look for more detail.To see the efficacy of the against the virus

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว่ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไงต่อ
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วไปฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโก่งใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะ NJ เล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตอนนู้นเลย
0: ก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียนเป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่า

0: เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากมาอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: จะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะเขาโค้ชยังไง
0: มาฐานีที่2เลยฐานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากโอ้เยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: มาเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
1: ไ
0: ม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่สองครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้สองรอบพอพอไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบสวนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยให้ผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะ

0: ฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ
1: ่
0: ะ
1: น่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
0: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะนะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
2: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
0: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
2: แตกต่างออกไปครับ
0: ถูกไหม
2: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
0: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
2: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้แล้ว
0: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
2: ถูกครับ
0: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
2: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย อันนี้เราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
0: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันนี้มันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรีบแล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นครูฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่1เลยสังเกตมั้ยครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่ามั้ยเออถ้าครูบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคือนี่นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเราแต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
2: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะดังนั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยกๆแยกๆอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบัคเขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เมคเซนส์แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โดนไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็น อนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
2: ้
0: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
1: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
2: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
0: ม
2: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
0: โอเค
2: ผมครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
1: สวัสดีครับ
2: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
0: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะเลินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindsetการฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2519วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมพุทธศักราช2519ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไท

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสําหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคน

0: โน่นไง
1: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
2: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
2: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
4: อ
2: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
4: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
4: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
2: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะ

0: ฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบว้า
0: วเสียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
0: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
0: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
0: จับได้แต่ใกล้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
0: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
2: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุ

0: นิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป
6: ็
5: น
6: สู้สู
7: ้เป็นประตูของเราเอาละครับโก้
3: เข
7: ้
3: ายิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Everybody, welcome to English Level Up.
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคน
0: พบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
3: I'm so busy this week. I want to take a rest on this weekend.
2: สัปดาห์นี้ครูพี่นุ่นยุ่งมากเลยค่ะครูพี่เนทครูพี่นุ่นก็อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง
1: Oh, take a good rest. พักผ่อนเยอะๆนะคะครูพี่นุ่นน้องๆค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำที่ครูพี่นุ่นเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า week, weekly, weekday, weekend กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำเหล่านี้กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
4: โอ้ฮัลโหล Welcome to pharmacy How can I help you
5: I'm sick I'm not feeling well
4: Sick
6: เขาจะมีอาการอะไรจะพูดอย่างไรเนี่ย
4: Symptom เอ้ยSymptom พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
7: ทำไมล่ะครับ
4: ให้เกียรติลูกค้าผมหน่อย
7: เพราะอะไรครับ
4: เขาไม่ได้ซิมนะดูดีๆครับเขาเป็นฝรั่งฮะสาวสวยด้วยครับ
7: โอ้ยแต่ทึ่งเหรอแต่ทางนี้นะครับSymptom ไม่ได้เป็นภาษาไทยครับSymptom แปลว่าอาการไม่สบายส่วนพี่ต้องถามว่า What are your symptoms
4: Oh What are your symptoms
5: I have a cough
4: Cough.
5: I'm coughing.
4: Oh, coffee! Look, coffee over there.
5: No. I'm coughing.
4: Long soap. Oh, table over there.
7: PX, come on, come here.
4: Oh, you have a couch?
5: A couch? Like a sofa?
4: You have a cuff.
5: A cuff like handcuffs?
7: คุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่บางครั้งเนี่ยนะครับการออกเสียงไม่แมทกับการสะกดอย่างแรงนะครับเช่นคำว่าอาการไอหรือมีการอาการไอนั่นเองครับ C O U G H ออกเสียงว่า cough cough นั่นเองนะฮะ cough ถ้าเป็นกริยากำลังเกิดขึ้นก็คือ coughing ไม่ใช่ coffee กาแฟไม่ใช่ coffin ลงศพแต่ I'm coughing ฉันกำลังไอ I have a cough มีอาการไอแต่ถ้า couch sofa cough ก็เหมือนกับกุญแจมือเข้าใจนะครับพี่เอ็กออกเสียงว่า cough
4: cough
7: for fun ครับ
4: ครับผม
5: I have a sore throat
4: sore throat you heard me
7: พี่เอ็ก sore แปลว่าบาดเจ็บหรือว่าเจ็บ throat แปลว่าลำคอ heard neck แปลว่าคอก็ปวดหรือว่าเจ็บคอเหมือนแบบคอมันซนนอนตกหมอนคือเจ็บคอ
4: you have a sore throat
5: yes and I have phlegm too
4: phlegm
5: yeah like
7: จะขาดขาดอีกนานไหมเฟลมแปลว่าเสมหะในคอนั่นเองครับ
5: I have a fever
4: fever fever ปวดตรงไหนครับ
7: เขาพูดภาษาอังกฤษไหมไม่ได้ภาษาไทย
4: พูดว่าอะไร
7: ฟีเวอร์ไม่ใช่ฝีไม่ใช่ฝีมันเวิร์ออกมาอย่างนั้นนะฮะฟีเวอร
4: ์ฟีเวอร์
7: เขาเป็นไข
4: ้ you have a hot body
5: thank you but what do you mean
4: ก็ตัวร้อนไงครับ
7: อะไรครับตัวร้อนคืออะไร
4: hot body hot ก็ร้อนไง body ก็ตัวไงครับ
7: โอ้นี่ดีนะครับเขาไม่เข้ามาตบพี่ในตรงนี้เนี่ย
4: ทำไมฮะไม่ใช่เหรอ
7: ไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยนะครับบางครั้งหรือหลายครั้งก็จะมีไข้ตามมาด้วยถูกต้องไหมนะครับคำว่าไข้เนี่ยนะครับก็คือ a fever so I have a fever บางคนเป็นไข้หวัดก็คือ I have the flu ไปเลยนะครับจากคำว่า influenza I have the flu แต่ถ้าตัวร้อนบอก hot body อันนั้นแปลว่ารูปร่างนี่ร่องร้อนดีนะครับเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็เคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามีการชมบางคนอาจจะตบกันได้ดังนั้นนะครับต้องใช้ I have a high temperature 3 พยางค์นะครับI have a high temperature. I have a fever, เป็นไข้ I have the flu, เป็นไข้หวัดและ I have a high temperature, ตัวร้อนนั่นเองครับ
4: High temperature.
5: I think I need antibiotics and painkillers.
4: Killer. เฮ้ย

0: จะฆ่าใครครับ
1: ฆ่ายายเพ็ญข้างบ้าน
0: เฮ้ยคุณผู้ชมครับยาที่เราทานกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเมดิซินเราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นคือยาแก้ปวดลดไข้ฝรั่งเราจะเรียกกันรวมๆว่าpain killers ก็คือฆ่าความเจ็บปวดของเรากับอีกอันนึงคือ anti หรือที่ทางเมื่อกี้คุณผู้หญิงชาวต่างชาติบอก anti จะ anti หรือจะ anti ต่อต้านกันนะครับ antibiotics หรือ antibiotics ก็จะแปลว่าพวกยาปฏิชีวนะเวลาคนมี infection infection คืออาการติดเชื้อก็จะกิน antibiotics นั่นเองครับ
2: Can you hurry up I feel weak
3: เขารู้สึกอย่างนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว
0: อ๋อฟังจากคำไหนครับพี
3: ่ weak
0: weak ก็คือ1สัปดาห
3: ์
0: feel ก็คือรู้สึก
3: ใช่
0: อ๋อ feel week ก็คือรู้สึกมาสัปดาห
3: ์ใช่แล้ว
0: พี่ครับมันคนละ week ครับ W-E-E-K คือ week คือสัปดาห์แต่นี่คือ W-E-A-K week แปลว่า on air on clear เขาบอกเขารู้สึก on clear
3: รู้สึกชีดวิน
0: ชีดวินแปลว่าอะไร
3: เขาเป็นลม
0: แปลถ้าตรงตัวอย่างนั้นพี่เขาเรียกว่า faint หรือ she fainted faint รู้จักคำว่า faint ไหม
3: faint faint หาอะไรจะ faint หาอะไร
0: เป็นหายาดมนวดพยาบาลสิครับพี
4: ่เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะพวกพี่เนสเจอคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์นะคะน้องๆคะเรามาดูความแตกต่างของคำเหล่านี้กันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น he comes to see us once a week แปลว่าเข้ามาหาพวกเรานะคะสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekly เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น this is a weekly magazine นี่คือนิตยสารรายสัปดาห์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห์ค่ะweekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้งยกตัวอย่างเช่น the newspaper is published weekly แปลว่าหนังสือพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์สัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้ง weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I will go to see my family on this weekendฉันจะไปหาครอบครัวในวันสุดสัปดาห์นี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะ weekday เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะยกตัวอย่างเช่น a weekday is any of the days of the week except Saturday and Sundayวันธรรมดานะคะคือวันใดก็ได้ในสัปดาห์ค่ะน้องๆยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday เป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย ไปดูกันเลยค่ะ
5: Voila! The finishing touch. เรียบร้อยแล้ว
6: ผู้ชมมาแล้ว
5: เอ้าโหสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยวรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ชมผ่านการเยือนสถานที่ต่างๆนะครับและรวมถึงการพบปะผู้คนครับ This edition it'll be more of offering a consultation service on a weekly basis
7: เจาะเป็นแนวบริการให้คำปรึกษารายสัปดาห์มากกว่า as your very own travel and field trip agency
5: เป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องการจัดทัวร์และทัศนศึกษาเป็นการเฉพาะกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจเลยครับ
7: We will take clients and you our audienceTraveling to broaden your mind
5: ถูกต้องฮะอันนี้ก็บอกว่า traveling broadens the mind การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์และนั่นก็คือที่มาของรายการนั่นเองนะครับ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว
8: ใช่ๆๆๆ a bit to the left a bit to the left side หน่อยซ้ายหน่อย a bit up a bit up โอเค dead center อยู่นิ่งๆตรงกลางเลยโอ้โหนี่แหละคันเท้าอยู่พอดีเลยมือกินอะไรเนี่ย
9: shut your trap when you yawn will you ฮะ
7: เวลาหาวเนี่ยปิดปากหน่อยได้ไหมคือ trap เนี่ยมันคือกับดักนะแต่บางครั้งก็มาใช้เป็นคำว่าปากเนี่ยเหมือนกันคือ itchy feet เนี่ยไม่ได้แปลตรงๆว่าคันเท้า

0: านะครับแต่แปลเป็นไทยคือชีพจรลงเท้านั่นเอง
1: มีการเดินทางเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลานั่นเองครับ
0: going to places you've never been before is a real inspiration
2: inspiration นี่คือแกงผัดปลาไหลใช่ป่ะ
3: แรงบันดาลใจ
2: อะไรแรงขึ้นบันได
1: ไม่แก่แล้วช่างมัน
4: Don't give heed to those two อย่าไปใส่ใจพวกโฮมบอยนะครับ
1: นี่ครับเด็กๆสมัย English Breakfast ก็ตามมาเพียบเลยรวมถึงนี่ด้วยนี
5: ่ And to evaluate what you've accomplished in developing your English skills
6: และเพื่อประเมินว่าน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จและบรรลุในการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเปล่า
5: The Itchy Feet team will every weekproduce a worksheet and send it to our subscribers
7: ใช่เลยครับทุกสัปดาห์ทีมงานจะผลิตและอัปโหลดเวิร์กชีตหรือแผ่นประกอบการรับชมรายการเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ evaluate หรือตัวเองว่าเรา accomplished หรือบรรลุผลแค่ไหนแล้วงานนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นคุณครูสามารถเอาไปซีร็อกและแจกเด็กๆ เป็นการบ้านได้เลย
8: Aw man, how do you expect the students to answer all those questions in the worksheet correctly?จะตอบถูกไงหมดอ่ะ
6: ก็ดูรายการ Itchy Feet ทุกวันอาทิตย์ไงทุกคนที่ดูก็ต้องตอบคำถามในเวิร์กชีทได้แน่นอน
9: Awesome
10: Awesome
11: Now who's gonna clean that up
12: นั่นสิใครทำความสะอาดเนี่ย
1: แน่นอน
13: ลุงลัง
1: ลุงลังคุกกี้ลุงลังไปไหน
0: Well, I had him run some errands at the market. ใช้ลุงลังไปซื้อของที่ตลาดปีนังตรงแถวๆพระราม4คลองเตย
1: อ๋อตลาดปีนังของเยอะจำได้เออแล้วนี่เขาไม่รู้เหรอเนี่ยว่านี่เดบิวต์รายการคือแบบเป็นการเปิดตัวรายการใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทำไมไม่มาเนี่ยฮะ
0: ก็ใช้ไปตั้งนานแล้วนะ He's been gone for a couple of
1: hours หายไป 2-3 ชั่วโมงแล้วใช่ไหม
0: He's been gone for a couple of days now
1: หายไป 2-3
14: หายไป 2-3 วันแล้วเหรอ
6: เอ้าตัวเองหายไปตั้ง 2-3 วันไม่คิดจะตามเลยเหรอเนี่ย
0: ก็ไม่รู
15: ้ Hello Itchy Feet Tour and Travel How can I help you
2: Hello Cookie นี่ลุงลังเอง
16: ลุงลัง Where have you been นี่ไปไหนเนี่ย I thought you were diseased
6: นึกว่าติดโรคเหรอ
0: ไม่ใช่ disease คือโรคส่วน disease คือตาย
16: So where are youปีนังมาร์เก็ต
2: ปีนังมาร์เก็ตnot quite คุกกี้ก็ไม่เชิงอะนะคือแบบว่า
14: ปีนังไอแลนด
2: ์ yes คุกกี้มาเลเซียอยู่มาเลเซียนี่แหละครับ I think I might have overslept on the tuk-tuk สงสัยคงหลับเพลินบนสามล้อครับ
0: call me back in 5 let me work something out
17: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า weekly ที่แปลว่ารายสัปดาห์นั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งภาษาอังกฤษจะพูดว่า he goes to the gym twice ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า weekweekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ week นั่นเองค่ะน้องๆ He goes to the gym twice a week แปลว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆI have a meeting ใช้อะไรดีคะระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีคะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า weekly นั่นเองค่ะ I have a meeting weekly ฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะแปลว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนควรมาวันธรรมดาภาษาอังกฤษจะพูดว่า If you want to avoid the crowds it's best to come on a ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะ TikTok

0: ถูกต้องนะคะต้องตอบ weekday ค่ะ
1: If you want to avoid the crowds it best to come on a weekday
0: แปลว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนนะคะควรมาวันธรรมดานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและคำนี้นะคะคือคำว่า believe นั่นเองค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆค่ะ believeเป็น verb ค่ะแปลว่าเชื่อโดยมีหลักการใช้ที่หลากหลายค่ะ believe บวกเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe his story ฉันเชื่อเรื่องราวของเขาแล้วถ้า believe ที่บวกคนนะคะก็จะเป็นการที่เราเชื่อว่าเขาเนี่ยได้พูดความจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe him ฉันเชื่อเขาแล้วถ้า believe ตามด้วย that นะคะแล้วก็บวกด้วยประโยคจะแปลว่าเชื่อว่านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe that she told the truth ฉันเชื่อว่าเธอบอกความจริงแล้วถ้า believe in จะเป็น phrasal verb ค่ะแปลว่าเชื่อคือเชื่อว่ามีบางสิ่งอยู่จริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in Godฉันเชื่อในพระเจ้าในที่นี้คือการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงค่ะน้องๆ นอกจากนี้นะคะ believe in แล้วตามด้วยคนจะแปลว่าเชื่อค่ะเป็นการเชื่อมั่นในคนคนนั้นนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in you ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองค่ะ
2: น้องๆค่ะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I that is the truth ใช้อะไรดีคะระหว่าง believe กับ believe in ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า believe นั่นเองค่ะ I believe that it is the truthฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะบวกกับคำว่า that ต้องตามด้วยประโยคค่ะแปลว่าเชื่อว่า
0: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I you I know you can do it ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง believe in หรือ believe that ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ believe in นั่นเองค่ะ I believe in you I know you can do it แปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe in ตามด้วยคนนะคะจะแปลว่าเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
0: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่จีจ้าเรียนดีเจอยู่ชื่อโรงเรียนโอไตและคอร์มิสิกสกูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยโรงเรียนเขามีสอนอะไรและคุณครูจีจ้าเนี่ยสอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะจิจ้าก็กำลังเปิดเพลงทีมของรายการดูค่ะแล้วก็จิจ้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่า DJ set นะคะส่วนนี้นะคะเรียกว่า CDJ นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เรียกว่า CDJ เหมือนกันค่ะก็คือตรงกลมๆตรงนี้นะคะอันที่จริงมันเป็นที่ใส่ CD ค่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราก็ใช้แค่ USB แล้วก็ใส่เพลงก็ได้เลยส่วน DJ เนี่ยการ mix เพลงก็คือ mix เพลงที่1แล้วก็เพลงที่2เข้าด้วยกันค่ะพอเราเปิดเพลงที่1แล้วเนี่ยที่ออกมาลำโพงอ่ะเราก็ต้องฟังเพลงที่2ในหูฟังนี้ค่ะเราไม่สามารถเปิดเพลงที่2พร้อมกันได้เพราะว่าคนดูก็จะแบบอันนี้เล่นเพลงอะไรใช่มั้ยคะที่ทุกคนในเห็น DJ อ่ะฟังหูเดียวเพราะว่าเขาต้องฟังเพลงที่2แล้วก็อีกหูนึงอ่ะฟังเพลงที่ออกลำโพงนะคะตอนนี้จิจ้าก็กำลังเลือกเพลงที่2ว่าจะเอาเพลงอะไรแล้วเราก็ต้องดูว่าโอเคเพลงนี้ควรจะเหมาะกับเพลงไหนที่จะคิวมาในเพลงต่อไปนะคะ

0: พอเราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยจีจ้าก็ต้องปรับ BPM นะคะเพลง1กับเพลงที่2ให้เข้ากันเช่นตอนนี้เพลงที่1 BPM ประมาณ101จีจ้าก็ต้องปรับเพลงที่2ให้ประมาณ101เพราะว่าเวลาคิวเพลงเข้ามามันจะได้เสียงจะได้สวยๆนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือคิวเข้าเพลงที่2แล้วต่อไปเราก็ทำเป็นวนลูปไปเรื่อยค่ะเลือกเพลงที่3เลือกเพลงที่4แล้วก็สลับกันไปอย่างนี
1: ้หน่วยการดีนะคะเนี่ยมาถึงโรงเรียนฝึกสอนดีเจแล้วก็ต้องคุยกับคุณครูกันสักหน่อยค่ะ
2: เออとかっていうでそういうコンペティションで世界チャンピオンになるために DJ を練習している人も日本にはやっぱ多くいます。
0: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการ DJ เนี่ยมี potential ประมาณไหนนะคะครูใหญ่ก็ตอบว่าในวงการ DJ ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าสมมติอยากจะแค่เดบิวต์หรือว่าอยากจะแค่แสดงที่คลับก็เป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสมมติกินข้าวกับ DJ หรือว่า connect กับ DJ เป็นอยู่สังคมเดียวกับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะก็คือต้องสนิทกันจริงๆแล้วครูใหญ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันดีเจต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น DMC ซึ่งเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายค่ะ
2: 僕が学生の頃とかにどういう風にサポートできるのかっていうのはまあずっと考えてることですし
0: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าการเป็นดีเจเนี่ยคิดว่ามันเท่ไหมนะคะครูใหญ่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะ10ปีที่แล้วนะคะครูใหญ่นะคะได้ไปฟังดีเจค่ะแล้วมันเสียงมันก็กระหึ่มมากแล้วก็เท่มากแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการซัพพอร์ตวงการดีเจนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากเป็นดีเจด้วยค่ะครูใหญ่ก็เลยคิดว่าโอเคมาเปิดโรงเรียนดีเจดีกว่า
1: คุณครูใหญ่บอกว่าถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังให้ทำงานได้อย่างเร็วที่สุดคือเรียน3เดือนแบบเรียนทุกวันและฝึกฝนเต็มที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกค่ะคือเรียนเอาความรู้แล้วก็ความสุขไปเรื่อยๆค่ะ
2: そうですね。さっきちょっと話に触れたそういう DJ の大会で世界チャンプになった人とか更新でいるので、それこそそういうスクラッチとか。
0: ค่ะจีจ้าก็ถามครูใหญ่นะคะว่าการที่คนอย่างจีจ้าเนี่ยอยากจะเดบิวต์จริงๆเนี่ยมาโรงเรียนเร็วกว่าหรือว่าเรียนเองง่ายกว่าครูใหญ่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามาโรงเรียนเนี่ยจะได้เดบิวต์เร็วกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็สอนเทคนิคต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นอกจากมีการสอนมิกซ์เพลงหรือว่าการสครัชแผ่นก็ยังมีการมิกซ์เพลงแบบธรรมดาด้วยโดยใช้โปรแกรมต่างๆค่ะมีหลายคอร์สมากมายเลยค่ะ
1: แต่เพราะว่าโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดไปหลายเดือนเพิ่งกลับมาเปิดเรียนกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งก็ยังเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดการเดินทางก็เสี่ยงดังนั้นการเรียนดีเจออนไลน์จึงเกิดขึ้นออนไลน์กันไปทุกวงการจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่การแสดงโชว์ก็ยังมีออนไลน์เลยค่ะ
2: 当然タイでも
0: 海
2: のスクールとまあコラボレーションしていろんなこう意見をまあ意見とか情報ですね交換して、そう DJ 文化とかを発展させていきたいなというふうに思ってます。
0: ジジャが聞いた、クイアイなかは、ในอนาคตเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคะคุณครูใหญ่ก็บอกตอนนี้นะคะด้วยความที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ก็มีที่ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีงานอีเวนต์ออนไลน์ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ประเทศสเปนที่อีบิซ่านะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์นะคะคนที่เป็นดีเจที่นู่นที่ดังมากๆนะคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ว่าโอเคที่งานนั้นมันเป็นยังไงบ้างทำยังไงถึงจะได้เดบิวต์ที่นั่นแล้วก็กับการทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่าโอเคเกี่ยวกับโอตาคุเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะครูใหญ่ก็บอกว่าจะมีแพลนนะคะที่จะขยายไปต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่สเปนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆก็จะพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์แทนนะคะ
2: 日本だと割とこうダンスミュージックってそんなに一般的でもないと思うんですよ。しづらい部分はやっぱあるかもしれないですね。まあそこはちょっと違いかもしれないですね。
0: 日本と比べると。
2: そうですね。
0: โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณครูใหญ่ก็บอกว่าในยุโรปนะคะคนในยุโรปโดยพื้นฐานเองเนี่ยเขามีหัวใจที่รักดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงดนตรีหรือว่าการที่จะเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยมันก็ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้าถึงดนตรีได้ยากกว่าก็จะใช้เวลานานมากกว่าค่ะ

0: ายการดูให้รู้เรื่องเป็นดีเจในญี่ปุ่นง่ายหรือยากนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าง่ายกับยากในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: มาเริ่มต้นที่คำว่าง่ายกันค่ะ

0: น้องๆคำว่าง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า easy เป็น adjective ค่ะยกตัวอย่างเช่น English is easy ภาษาอังกฤษง่ายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
1: ส่วนคำว่าง่ายนะคะนอกจากคำว่า easy ยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า simple ที่เป็น adjective แปลว่าง่ายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น This machine is very simple to use เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
0: ส่วนคำว่ายากในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถใช้คำว่า hard ได้ด้วยค่ะน้องๆคำว่า hard นะคะจะเป็น adjective นั่นเองค่ะแปลว่ายากยกตัวอย่างเช่น My homework is hard แปลว่าการบ้านของฉันเนี่ยยากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
1: นอกจากนี้นะคะคำว่ายากยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า difficult ที่เป็น adjective นะคะแปลว่ายากค่ะยกตัวอย่างเช่น The test is very difficult ข้อสอบยากมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า difficult เป็น adjective แปลว่ายากค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ weekly ที่เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห
1: ์ weekly ที่เป็น adverb แปลว่าสัปดาห์ละครั้งค่ะ weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ weekday เป็นคำนามแปลว่าวันธรรมดาค่ะ
0: Believe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าเชื่อ Easy เป็น adjective แปลว่าง่าย Simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย Hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากและ Difficult เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
1: เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
0: แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนที่ว่า smell a ratแปลว่ามีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่น I smell a ratThis deal is too good to be true.
1: ฉันรู้สึกแปลกๆข้อตกลงนี้มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง
0: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyar period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
3: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect The place we're heading to now isn't just a regular classroom It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, eat, right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
7: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: พระราชกรณียกิจของล้นเกล้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนในสามจังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
1: His Majesty the King's grace towards Thai MuslimsHas been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับวันนี้วันที่7แล้ว
1: ครับ
0: ผมโค้ชเจเจครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันพักนิดนึงครับเป็นวัน recovery เราก็จะมีการ stretching นิดหน่อยแล้วก็วันนี้จะพูดถึงโฟมโร
1: ครับ
0: นี่ตรงนี้ครับโฟมโรจริงๆเป็นตัวที่ดีมากสามารถใช้ก่อนออกกําลังกายก็เป็นการวอร์มเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้พร้อมออกกําลังกายหรือใช้หลังออกกําลังกายก็เป็นการ recovery ทําให้เลือดไปไหลเวียนได้ดีขึ้นเวลาเราออกกำลังกายมันจะเกิดปมขึ้นในกล้ามหนึ่ง
1: ครับ
0: บางทีเวลาเราไปนวดหรือเราคือจับเนี่ยมันจะมีจุดที่รู้สึกเจ็บใช่ไหมมันจะมีปมเขาเรียกว่าปม
1: ที่ถ้าเป็นคนนวดเขาจะบอกว่าเป็นเหมือนพังผืดเกาะกันใช่ไหมครับ
0: ถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า trigger point
1: trigger point
0: เนี่ยมันจะเป็นปมที่เกิดขึ้นในกล้ามนะครับซึ่งมันก็จะไปขัดทำให้ระบบไหลเวียนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ flow ดีมากพวกเนี้ยจะไปช่วยคลายจริงๆคล้ายๆกับการกดเส้นแหละครับแต่ว่านี้ดีกว่าตรงที่เราเป็นคนกะน้ำหนักเองได
1: ้
0: มันก็จะลดโอกาสที่จะเกิดอาการแบบ over stretching หรือว่าเหมือนฝืนจนแบบเราเคยนวดจนไข้ขึ้นไหมก็มีใช่ไหมครับ
1: เหมือนกดเขากดแรงแล้วก็ยามสู้เขา
0: ใช่แล้วแบบฝืนอันนี้เราสามารถกะน้ำหนักเองได
1: ้
0: ค่อนข้างดีมากครับก็แนะนำสามารถซื้อหาซื้อ

0: ไม่ทั่วไปคร
1: ับ ใช่ครับผมเคยเห็นอันที่มันเป็นแบบมีทั้งลูกกลมๆเป็นหนามเป็นโฟมเรียบแล้วก็เป็นแบบทรงนี้แล้วก็มีแบบตุ่มๆนะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆจริงๆจุดประสงค์มันเหมือนกันหมดครับต่างกันตรงที่เราลองดูอ่ะถ้าเราไม่เคยเลยอ่ะอาจจะแนะนำอันที่เรียบๆและนิ่มหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดแบบโอเคเริ่มแอดวานซ์แล้วอาจจะเริ่มหาปุ่มมันก็จะเหมือนแบบกดแรงขึ้นขยี้ได้หนักขึ้นความแข็งก็แล้วแต่เราแต่ว่าถ้าเริ่มเลยแนะนำนิ่มๆก่อนอย่างอันนี้ก็จะนิ่มดีโอเค
1: แล้วถ้าเป็นลูกกลมๆครับอันนั้นคือใช้ยังไง
0: ลูกกลมๆเนี่ยก็จะดีเดี๋ยววันหลังผมหามาให้ดูครับลูกกลมๆเนี่ยก็จะเหมือนลูกเทนนิสเลยอันนี้มันก็จะเหมือนโฟมโรลนี่แหละแต่ทีเนี้ยมันจะเข้าเป็นจุดได้แล้วบางจุดที่อันนี้เข้าไม่ถึง
1: ครับแล้วใช้มือ
0: ใช่ก็แล้วก็มือขยี้ลงหรืออาจจะใช้พื้นในการช่วยกดเข้าไปได
1: ้ครับ
0: อ่ะโอเคงั้นเรามาลองลงมือปฏิบัติกันดูครับอันนี้จริงๆทำได้หลายส่วนมากแต่วันนี้เดี๋ยวพาทำสัก 4-5 ส่วนพอเราเริ่มที่น่องก่อน
1: ครับผม
0: โอเควางไว้บนนี้นะครับถ้าใครยิ่งออกกำลังกายตามคลิปเราและวิ่งควบคู่ไปด้วยเนี่ยอาจจะมีปมที่น่องค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ใช้ขาข้างนึงไขว้มาบนนี้โอเคเวลาเราโฟมโรลนะครับเราจะแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็น2ส่วนนี่ครับนี่คือทางกล้ามเนื้อใช่ไหมแบ่งเป็น2ส่วนแล้วเราก็จะนวดทีละส่วนเราไม่ได้จะนวดทั้งอัน
1: ครับ
0: โอเคใช้ขาฝั่งนี้ช่วยกำหนดน้ำหนักได้อย่างเช่นกดลงหนักขึ้นผ่อนแรงเบาลงแล้วก็นวดไปนวดมาพอจะเจอปมไหมครับ
1: เจอครับ
0: ค่อยๆครึ่งๆนวดนวดจริงๆโฟมโรลเนี่ยในจุดนึงเนี่ยใช้เวลากับมันได้เลยนะแบบโฟมโรลไปดูทีวีไปก็ได้เพราะว่าจุดนึงเนี่ยใช้เวลา1นาทีถึง5นาทีได้เลยค่อยๆนวดๆคลายๆไปเรื่อยๆแต่แนะนำว่าช่วงแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปฝืนมันมากเอาแค่แบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาอีกส่วนนึงแล้วก็ข้อควรระวังอีกอันนึงเวลาใช้โฟมโรลคือเราจะไม่นวดผ่านข้อต่อต่างๆอย่างอันนี้ก็จะไม่ผ่านหัวเข่าจะไม่มากดแถวหัวเข่าแถวนี้เราจะขยี้แค่แถวกล้ามเนื้อต่างๆ
1: คร
0: ับ เทคนิคนึงมีเจอปมบ้างไหมครับ
1: เจอช่วงใต้นี้ครับ
0: โอเคลองหมุนไปลองคลึงไปที่ปมและทีนี้ลองขยับมันพร้อมกับนวดลองขยับกระดกเท้ากระดกขึ้นกระดกลงรู้สึกถึงปมมากขึ้นไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกอันนึงระหว่างที่นวดแล้วก็อาจจะลองแบบขยับไปขยับมาอันนี้ก็จะเป็นน่องต
1: ่
0: อมาไล่ขึ้นมาที่แฮมสตริงไว้ข้างใต้นี้นะครับเหมือนเดิมตัวนี้ช่วยกดลงแล้วก็นวดขึ้นนวดลงเอียงซ้ายเอียงขวาหาจุดที่มันตึงได้จริงโฟมโรลเป็นอะไรที่ชอบมากมันจะช่วยทำให้เรา recovery ได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะโอเค
1: ผมเจอข้างในข้างในนี้ครับด้านใน
0: เอาด้านในเดี๋ยวมีอีกท่านึงให้ครับ
1: ครับ
0: โอเคต่อมาเราจะขึ้นมานั่งบนมันเราจะนวดกล้ามเนื้อก้นเราจะไขว้ห้างแล้วก็อยู่บริเวณนี้ฮึบนี่บางทีเราจะเห็นโฟมโรลที่แบบยาวๆเลยก็มี
1: ครับ
0: ก็จะสะดวกดีถ้าอันนี้เราจะต้องแบบขยับให้ก้นเราอยู่ตรงกลางแล้วก็ครึ่งขึ้นครึ่งลงควายห้างแล้วเอียงมาทางขวานิดนึงเจอกล้ามเนื้อก้นที่อยู่
1: ตรงนี้
0: ไหมโอเคถ้าอยู่ตรงๆมันอาจจะโดนกระดูกก้นกบเราได้เอียงมาให้โดนแค่กล้ามเนื
1: ้อวันก่อนเราเล่นโรเวอร์ช่วงก้นเยอะด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนเจอเลยครับ
0: นี่ก็จะได้ช่วยนวดผ่อนคลายทำให้เลือดไหลเวียนดีพอเลือดไหลเวียนดีสารอาหารมันก็ไปที่กล้ามเนื้อได้มากขึ้นมันก็ฟื้นฟูตัวได้ดีขึ้น2 1อ่ะโอเคไปอีกสักจุดนึงครับต่อมาจะมา IT band
1: ครับ
0: ด้านข้างเราจะไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับโอเคไว้ข้างๆขาแบบนี้ขาฝั่งนี้จะอยู่ข้างหน้าเป็นตัวจุดหมุนจุดที่ค้ำอยู่จะมีศอกครับวางศอกลงก็ได้ครับโอเคแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่กิ้งขึ้นกิ้งลงได้แล้วก็ไปเหมือนเดิมเราจะไม่นวดผ่านข้อต่อเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นมาจนถึงใต้ข้อสะโพกแล้วก็ลงไปจนถึงเหนือเข่าจุดนี้ถ้าไม่เคย

0: เลยโฟมโลเลยอันนี้จะเจ็บสุดตรง IT band เป็นไงบ้าง
1: ครับใช่ครับมันปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเลยครับ
0: ใช่อันนี้จะแบบค่อนข้างเจ็บเลยแหละซึ่งจริงๆเส้น IT band เนี่ยมันไม่สามารถยืดได้นะแต่ว่ามันโฟมโลได้ก็จะดีถ้าใครเป็นนักวิ่งเนี่ยจะรู้ว่าโอกาสเจ็บ IT band เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่จริงๆการเจ็บ IT band มันเกิดมาจากที่กล้ามเนื้อก้นไม่ค่อยแข็งแรงมันก็ไปทำตรงนู้นแทน
1: ครับ
0: ถึงไหนละน่องแฮมสตริงก้น IT band อ่ะมาด้านหน้าบ้างครับเราจะตั้งขวางกับตัวแล้วก็จะนอนพาดลงไปที่ต้นขาเราจะใช้เข่าฝั่งนี้เป็นตัวจุดหมุนมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่จะใช้ในการหมุนดันเราขึ้นดันเราลงโอเคเรามาหาจุดที่ตึงค่อยๆ คลายมันส่วนใหญ่คนจะตึงแถวจุดเกาะใกล้ๆกับหัวเข่าก็ไปนวดกล้ามเนื้อใกล้ๆหัวเข่าได้ค่อยๆนวดคลายมัน2 1โอเคสุดท้ายสำหรับขาคือด้านในนี้เราจะปรับเป็นวางแนวขวางกับตัวนะครับตามแนวเดิมเรา
1: ครับ
0: แล้วเราจะพาดขาตัวลงพาดขาขึ้นไปโอเคจุดนี้ใช้ในการหมุนในการสไลด์ไปด้านข้างและสไลด์กลับมาอาจจะกางขาออกก็ได้สามารถสไลด์ไปจนถึงแถวๆจุดเกาะของหัวเข่าแล้วก็โฟมโลไปมาคือโอเคปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นการใช้โฟมโลสำหรับขานะครับ
1: ครับ
0: ลองลุกขึ้นยืนนิดนึงแล้วก็ลองแบบสควอททีนึงก็ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อกี้ลืมให้ทำก่อนที่จะทำอาจจะรู้สึกว่าฝั่งนี้ฟรีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เบาขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งโฟมโรนี่คือทำได้ทุกวันเลยอย่างที่บอกนะครับก่อนออกกำลังกายก็ได้หรือหลังออกกำลังกายก็ได
1: ้หลังสเตรชชิ่งจะดีกว่าใช่ไหมครับยืดก่อน
0: ถ้าเกิดก่อนออกกำลังกายให้ทำก่อนที่จะทำไดนามิกสเตรชชิ่งอันนี้ทำก่อนแต่ถ้าเกิดหลังออกกำลังกายเนี่ยทำหลังจากที่ยืดเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วครับ
0: ใช่ครับอีกนิดนึงสำหรับยืดช่วงบงบะช่วงบนบ้างเมื่อกี้ช่วงล่างเสร็จแล้ววางไว้บริเวณนี้ครับโอเคค่อยๆนอนลงไปให้โดนให้มันอยู่แถวหลังบนนะครับโอเคชูมือขึ้นแล้วก็ไถ่ไถ่บริเวณกล้ามเนื้อหลังบนได้อันนี้ก็จะช่วยคลายแถวสะบัก
1: อันนี้ดีมากเลยครับเหมือนช่วย
0: ใช่
1: แบบปวดหลังปวดบ่าช่วงแบบตรงกลางหลังเลยครับ
0: ถูกต้องครับแล้วก็อีกนิดนึงครับอีกท่านึงท่าสุดท้ายเราจะอยู่แถวกลางกลางสะบักแถวข้างใต้สะบักเรามือจับอยู่ตรงนี้โอเคแล้วค่อยๆเปิดขึ้นโค้งตัวไปตามโฟมโลแล้วก็ขึ้นมาเป็นการคลายกล้ามเนื้อยืดอันนี้ก็เป็นการช่วยคลายข้างบนรู้สึกฟรีขึ้น
1: ดีครับ
0: โอเคจริงๆโฟมโลเนี่ยมีอีกหลายท่านะมันสามารถโฟมโลแถวแรดแถวอะไรได้อีก
1: ช่วงข้างใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นไงบ้างครับ
1: ดีครับดูเขาเรียกว่าอันเดียวก็ได้ทั้งตัว
0: ใช่จริงๆเป็นอุปกรณ์อีกอันนึงที่ค่อนข้างแนะนำว่าควรจะมีพกติดยิ่งเท่ากับร่างกายเป็นประจำนะครับมันจะช่วยแบบฟื้นฟูร่างกายได้ดีแล้วก็ลดการบาดเจ็บได้โอเควันนี้เป็นวัน recovery วันยืดผมพายืดอีกนิดนึงเก็บโฟมโลไปโฟมโลเสร็จแล้วเอายืดอีกหน่อยครับอาจจะเริ่มจากตรงนี้นะครับก้าวไปข้างหน้าเปิดขึ้นแล้วถอยมาด้านหลังขอ5ทีท่านี้จะค่อนข้างดีชอบเลยเพราะมันจะยืดฮิปเฟล็กเซอร์ตรงขาข้างนี้แล้วก็ยืดขาด้านฝั่งนี้ไปพร้อมๆกันนี่ครับโอเคอีกข้างนึงครับจึ๊บเปิดขึ้น

0: อึ๊บถอยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นลืมบอกไปถ้าเกิดทำตามคลิปเรานะครับอย่าลืมโฟมโลอีกข้างด้วยนะ
1: ครับเดี๋ยวมันจะบาลานซ์เป็นกลายเป็นแก้ข้างเด
0: ีย
1: ว
0: เมื่อกี้ยืดฝั่งนี้แบบสบายพอยืดฝั่งนี้ก็ตึง
1: ตึงเลย
0: โอเคมาต่อครับยืดต่ออีกนิดนึงต่อมาบริเวณเป็นสไปเดอร์ครับโอเคขาหลังจะวางหรือจะวางนี่ก็ได้ครับลงอีกแค่ฝั่งละห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับข้างครับก้าวขึ้นมาสอบลงปิดเปิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาท่าสุดท้ายครับเราจะลุกขึ้นยืนเหมือนไซด์ลังแบบนี้นะครับเราจะไซด์ลังทวนไซด์ลังหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพิ่มนิดนึงระหว่างที่ไซด์ลังลงมือซ้ายไปแตะฝั่งตรงข้ามแล้วค่อยๆมองขึ้นเท่าที่ได้ถ้าได้แค่นี้ก็แค่นี้พอได้แค่นี้ก็แค่นี้ถ้าไปต่อได้ไปสุดบิดขึ้นย่อลง2 3 4ย่อรู้สึกยืดออกแรงฝั่งนี้บิดตัว5 6 7 9โอเคนี่ก็เป็นการวันนี้ก็เป็นวันรีคอเวอรี
1: ่
0: ได้โฟมโลแล้วก็ได้ยืดกันพอสมควร
1: ครับผม
0: แล้วก็น่าจะเหนื่อยนิดนึง
1: มีการวอร์มนิดหน่อยครับ
0: ใช่ครับ ดีสำหรับวันนี้เป็นวันพักนะครับ
1: ครับ
0: โอเคเราจะเจอกันในเบรกหน้านะครับ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการแรปอัพหลังจากที่เราออกกำลังกายมาอาทิตย์นึงแล้ว
1: ครับ
0: ว่าซีซั่นนี้มันก็จะต่างจากซีซั่น3ถ้าใครติดตามอยู่นะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยสามารถเข้าไปดูทาง YouTube ของ T Sport ได้นะครับก็จะสามารถไปตามเล่นในซีซั่น3ซึ่งซีซั่นนั้นเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบบอดี้เวท
1: ครับผม
0: ซีซั่นนี้เนี่ยจะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็อุปกรณ์ที่แบบเอาไว้ที่บ้านได
1: ้ครับ
0: อย่างเช่นมินิแบนดัมเบลสเต็ปลูกบอล
1: ครับ
0: ก็จะมีการใช้ทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันแอดวานซ์ขึ้นเรียกว่านั้นก็ได้ครับมันแบบแต่ละท่าเนี่ยมันสามารถทำให้หนักขึ้นได
1: ้ครับอย่างมีคำถามครับพี่อย่างบอดี้เวทกับเวทเทนนิ่งนี่คือต่างกันยังไงครับ
0: จริงๆเวทเทรนนิ่งบอดี้เวทก็เป็นเวทเทรนนิ่งรูปแบบหนึ่งม
1: ัน
0: ก็เป็นน้ำหนักอันหนึ่งแต่ว่าการมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถเล่นบางท่าหนักขึ้นได
1: ้
0: อย่างเช่นเล่นหลังเนี่ยมันก็เล่นบอดี้เวทไม่ได้ใช่ไหมมันก็เล่นยากหน่อยมันก็ต้องมีบาร์แต่ถ้าเกิดมีดัมเบลเนี่ยมันก็จะเล่นดึงได้ง่ายขึ้นหรือแม้แต่ท่าต่างๆคือมันเล่นได้หลากหลายท่าขึ้นพอมีหลากหลายท่าเอามาจัดเป็นโปรแกรมมันก็อาจจะสนุกขึ้นหรือว่าเทรนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยแนะนำว่าจริงหาอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆก็เล่นได้สนุกขึ้นจริงๆบอดี้เวทอย่างเดียวก็เล่นอย่างเห็นผลได้แล้วนะแต่พอมีอุปกรณ์มันก็อย่างที่บอกประสิทธิภาพดีขึ้นสนุกขึ้น
1: เหมือนเพิ่มน้ำหนักแล้วก็จุดโฟกัสได้ดีกว่าเดิมใช
0: ่ไหมครับใช่ครับใช่หลายๆอย่างอุปกรณ์มันออกแบบมาทำให้มันสามารถเล่นได้หลากหลายขึ้นอย่างเช่นยางที่แบบสามารถเล่นก้นด้านข้างได้เพิ่มขึ้น
1: ครับแล้วอย่างซีซั่นนี้ครับพี่โปรแกรมเราจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: โปรแกรมเราใช่ไหมครับซีซั่นนี้จะพยายามจัดเรียงกันคล้ายๆกับซีซั่น3ก็คือมีการแบ่งกล้ามเนื้อมี2วิกแรกเนี่ยจะเป็น upper lower core upper lower core มีการแยกส่วนบนส่วนล่างนะครับพอ2อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการแยกส่วนฟังก์ชันของกล้ามเนื้อและจะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันก็คืออกไหล่ไตเสพแล้วก็ขาที่ใช้ในการดันแล้วก็วันที่ดึงเนี่ยก็จะเป็นวันที่ใช้ในการดึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นไบเซปหลังแล้วก็ขาด้านหลังจะแยกแบบนั้นเพื่อให้มันได้แบบ total body รอบนี้เนี่ยจะพยายามเน้นสำหรับใครที่อยากจะฟิตสุขภาพหรืออยากที่จะลดน้ำหนักก็ไปใช้ได้เหมือนกัน
1: ครับผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้สตาร์ทอาทิตย์แรกนี่คือความหนัก

0: ความยากหรือว่าการท่าเหมือนช่วงประมาณอาทิตย์ที่3ของ EP ของซีซั่นที่แล้ว
1: แต่ว่าอาทิตย์นี้มันไม่ได้จะแบบโหยากขึ้นเหมือนซีซั่น3นะก็คือแต่เริ่มมาก็คือแบบค่อนข้างอินเตอร์มีเดียแล
0: ้
1: วแต่ระหว่างโปรแกรมเนี่ยก็จะแค่เพิ่มความยากนิดๆหน่อยๆก็คือจะประมาณเนี้ยทั้งโปรแกรม
0: อ๋อไม่ได้กระโดดยากมาก
1: ไม่ได้ยากมาก
0: ใช
1: ่ครับแต่ว่าจะเริ่มที่เบสิกแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะปรับความยากได้หมดเลยนะให้มันแบบง่ายสุดเลยก็สามารถทำได้จะพยายามสอดแทรกท่าที่เราสามารถเลือกได้สำหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปครับ
0: ครับแล้วในสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะเจออุปกรณ์อะไรใหม่กว่านี้เพิ่มขึ้นไหมครับหมายถึงว่า อย่างอาทิตย์นี้ที่เจอก็มีสเต็ปมีมินิแบนแล้วก็ดัมเบลแล้วก็มีตัวลูกบอลใช่ไหมครับแล้วจะมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: ไม่มีแล้วครับคือทั้งซีซั่นนี้จะมีแค่4อุปกรณ์นี
0: ้
1: คือจริงๆมันสามารถใช้อุปกรณ์อีกได้เยอะไปหมดเลยนะจริงๆอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านมีเยอะมากเลยแต่ว่าผมว่า4อุปกรณ์นี้ที่คนสามารถหาซื้อได้ราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่ใช้พื้นที่ในการเก็บก็ไม่เยอะแล้วก็สามารถเล่นได้หลากหลายผมว่า4อันนี้กำลังดี
0: อ๋อก็เปลี่ยนที่น้ำหนักเอาแทน
1: ใช่เปลี่ยนที่น้ำหนักเอาแทนแล้วก็จะมีท่าที่แบบหลากหลายให้เพิ่มขึ้นแทนใน4อุปกรณ์นี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วช่วงที่หยุดไประหว่างซีซั่น3กับซีซั่น5เราหยุดกันไปประมาณเดือนนิดๆ
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับได้แบบหยุดไปเลยไหมหรือคลิปทำอะไรบ้าง
0: ก็มียังคงแบบออกกำลังกายวิ่งแล้วก็มีการออกกำลังกายแบบท่าที่เราทำนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากผมช่วงนี้ผมจะไปเล่นกีฬากับเพื่อนไปเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ากำลังขาดีเลยครับเพราะว่าไม่ได้เตะมาเป
1: ็
0: น
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับผมไม่ได้เตะมาแบบ 2-3 ปีแล้วแต่พอกลับไปก็รู้สึกว่าร่างกายแบบเฟิร์มที่พร้อมที่จะเตะแต่ก็มีอาการเหนื่อยนิดหน่อย
1: เอ้าต้องเหนื่อยปกติแต่ว่าวันนี้ดูแบบรอบหมายถึงซีซั่นวีคนี
0: ้
1: ดูแบบฟิตขึ้นดีมากเลยครับ
0: เหมือนมีพื้นฐานจากซีซั่นที่3มาแล้ว
1: สำหรับใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มเนี่ยจริงๆเริ่มซีซั่น5เลยก็ทำได้นะก็จะมีพยายามมีท่าที่เพิ่งเริ่มต้นแต่ถ้าให้ดีลองไปตามเก็บซีซั่น3กันก่อนก็ดีครับไปลองดูใน YouTube ของ T Sportจบซีซั่น3แล้วมันจะมาคอนติเนียที่ซีซั่น5ด้วย
0: ครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้คือสตาร์ทซีซั่น3น่าจะดีที่สุดครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นการปีซีซั่นที่ค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อเพราะผมรู้สึกว่าหน้าอกแล้วก็ทุกส่วนนะครับมันค่อยๆสร้างแล้วพอมาซีซั่นนี้มันจะเล่นแบบได้ง่ายขึ้นครับ
1: แล้วนอกจากการออกกำลังกายแล้วการที่เราจะสุขภาพดีหรือฟิตหุ่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการกินกับการนอนด้วย
0: ครับผม
1: ช่วงที่หยุดไปเดือนหนึ่งการกินเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็พยายามควบคุมครับแต่ก็มีหลุดบ้างครับมีหลุดจากช่วงที่ทำกับพี่เจหน่อยก็มีแบบบางทีเราทำงานหนักมันก็มีนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่พยายามแบบคุมให้อยู่อย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆเป็นเรื่องปกติเลยนะครับพยายามเราคุมให้ได้สัก 70-80% ของชีวิตเราเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วถ้าเกิดหลุดไปเนี่ยก็คือรีบกลับมาคุมต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะไปเรื่อยๆครับจริงๆการสุขภาพดีหรือน้ำหนักมันไม่ได้เป็นแบบกราฟเส้นตรง
0: มัน
1: ก็จะมีแบบขึ้นๆลงๆไปเรื่อยๆแต่ยังไงพอเรานึกขึ้นได้ก็รีบกลับมาคุมฟิตร่างกายเหมือนเดิม
0: ครับแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือพวกเสื้อผ้าที่เมื่อก่อนใส่แล้วแน่นก็เดี๋ยวนี้ก็กลับมาใส่ชุดเดิมได้แล้วครับก็ค่อยทยอยกลับมาใส่ชุดเดิมได
1: ้นี่ครับเดี๋ยวจบซีซั่น5นี้
0: ซื้อเสื้อใหม่เพราะว่าการ
1: ต้องเปลี่ยนไซส์เลย
0: ต้องเปลี่ยนไ
1: ซส์แล้วจากตอนซีซั่น3เห็นบอกว่ามีเป้าหมายเรื่องน้ำหนักลงเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักลดไหมสัดส่วนลดไหม
0: อย่างช่วงครั้งแรกซีซั่นนู้นเราน้ำหนักค่อนข้างจะลดเห็นผลได้ชัดใช่ไหมครับแต่พอช่วงระหว่างเนี้ยผมก็เหมือนพอเล่นด้วยมันก็กลายเป็นบาลานซ์ที่น้ำหนักไม่ได้ลงเยอะแต่เหมือนสัดส่วนมันชัดขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าใส่เสื้อผ้าได้แบบกลับไปใส่เสื้อผ้าตัวเดิมได้แล้วก็พวกช่วงแขนช่วงไหล่ดูรู้สึกแบบเวลาเราส่องกระจกแล้วเห็นว่าเอ้ยบางทีเราไม่เคยเห็นช่วงแบบกล้ามเนื้อช่วงนี้ที่เราแบบไม่ได้มีมานานแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ดีมากครับจริงอยากจะให้โฟกัสเวลาเราออกกำลังกายเราไม่ได้ดูแค่เรื่องตัวเลขบนตาช่างอยากให้ดูทั้งความรู้สึกนะครับทั้งเวลาไปทำงานดีขึ้นไหมความรู้สึกดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นไหมแล้วก็สัดส่วนต่างๆด้วยเพราะตาช่างน้ำหนักอาจจะเท่าเดิมสัดส่วนอาจจะดีขึ้นมีแรงดีขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าแบบดีแล้ว
0: ครับ
1: ดีมากครับ
0: มีคำถามจะถามพี่เจครับคือเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการออกกำลังกายนะครับเคยได้ยินมาว่าถ้าออกกำลังกายควรจะเกินภายในแบบครึ่งชั่วโมง ถึงจะถึงระยะที่แบบเป็นช่วงเผาผลาญเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ถูกต้องหรือว่ายังไง
1: จริงๆคำถามที่ดีมากครับจริงๆเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอะไรที่เดี๋ยวมันจะมีงานวิจัยใหม่ๆมาเรื่อย
0: ๆ
1: มันจะมีการอัปเดตตลอดจริงความเชื่อเนี้ยเป็นอันเก่าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเวลาเท่านี้ใช้แป้งเวลาเกินเท่านี้ใช้ไขมันแต่ว่างานวิจัยใหม่ๆเนี่ยบอกว่าไม่ใช่มันจะอยู่ที่มันจะใช้ทุกๆอย่างค่อนข้างพร้อมกันแต่ในสัดส่วนยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ความหนักของการเล่น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวปัจจัยแล้วว่าจะใช้พลังงานจากอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความสม่ำเสมออย่างที่ผมจะคอยเน้นย้ำเสมอแต่ละครั้งไม่ต้องเล่นให้ได้หนักให้ได้นานแต่ว่าเน้นให้ทำได้ตลอดบ่อยๆอันนี้จะเห็นผลได้ดีกว่า
0: แล้วท่านแนะนำควรจะอย่างต่ำสุดประมาณกี่นาทีอะไรอย่าง
1: นี้จริงๆอยู่ที่เราเลยอันนี้จริงๆคืออยู่ที่เราเลยถ้าเรามี10นาทีทำ10นาทีถ้ามี20ทำ20ยังไงนานก็ดีกว่าแต่ยังไงการที่ทำก็ดีกว่าไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นบางคนจะรู้สึกเอ้ยฉันมี10แต่อยากจะออก30ไม่ทำดีกว่าไม่ใช่พยายาม10ก็คือทำ10แล้วถ้ามี30เมื่อไหร่ก็เริ่มทำ30แล้วก็ทำไปเรื่อยๆ
0: เท่าที่เรามีเวลา
1: ใช่
0: ทำทุกวัน
1: ดี
0: คร
1: ับ แต่ทุกวันอย่างที่ผมเคยบอกก็คือต้องเปลี่ยนกล้ามเนื้อที่มันโดนไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ซ้ำจนบาดเจ็บอย่างวิ่งทุกวันอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ลองดูร่างกายตัวเองต้องมีวันที่พักแล้วก็วันที่รีคัฟเวอรี
0: ่ครับ
1: ใช่ครับ
0: อย่างพี่เจเป็นเทรนเนอร์แบบมืออาชีพที่แบบเหมือนเทรนทุกวันอยู่แล้วก็เลยอยากถามว่าพี่เจมีการออกกำลังกายแบบฟิกทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
1: จริงๆโปรแกรมผมจะออกเกือบทุกวันแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายแต่ละช่วงด้วยอย่างก่อนหน้านี้ถ้าเกิดแบบเล่นกล้ามก็จะอีกรูปแบบนึงอย่างตอนนี้คือเป้าหมายคือชอบวิ่งเทรลก
0: ็
1: จะมีโปรแกรมวิ่งโปรแกรมเวทแต่ว่าที่บอกว่าออกทุกวันเพราะมันจะมีวันที่ไปโยคะวันที่ไปว่ายน้ำ
0: คือ
1: วันที่ทำอย่างอื่นเพื่อให้ร่างกายได้พักแต่ก็เกือบจะทุกวัน
0: ก็เหมือนโปรแกรมที่ทำนะครับจะมีว
1: ัน
0: เล่นวัน
1: ใช่ครับใช่จะมีวันสเตรชชิ่งจะมีวันเล่นแบบนั้นแบบนี
0: ้
1: ให้ร่างกายได้พักวนๆกันไปแต่ว่าน่าจะเป็นด้วยความที่ทำอาชีพจนติดการออกกำลังกายก็เลยชอบทำทุกวัน
0: ก็เหมือนเห็นว่าระหว่างที่เทรนเนอร์คนอื่นก็ตัวเองก็เหมือนได้ออกด้วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไหนจะตัวเองไปออกกำลังกายเองอีก
1: ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่ได้ออกนิดๆหน่อยๆตอนที่เป็นเทรนเนอร์จะไม่ค่อยได้ครับจะได้ตรงโปรแกรมของตัวเองมากกว่า
0: ครับแล้วก็พอเล่นออกกำลังกายสักพักนึงแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองกินมากเหมือนกินได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือเป็นเพราะว่าเราใช้แรงเยอะหรือว่ามันผิดหรือมันถูกยังไงครับ
1: อันนี้จริงๆเป็นเรื่องปกติครับร่างกายเราค่อนข้างฉลาดครับถ้าเกิด เราปล่อยให้เรากินตามที่เราต้องการแล้วก็กินแค่ตามที่อิ่มเนี่ยร่างกายจะกินเพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักที่เป็นอยู่เนี่ยให้มันได้อยู่เท่านั้น
0: uh-huh.
1: เพราะฉะนั้นพอออกกำลังกายมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นมันก็เลยหิวต้องการแคลอรี่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะลดเราอาจจะต้องดูเรื่องการกินแคลอรี่ให้พอดีอย่าตามความรู้สึกมากนัก
0: uh-huh.
1: แล้วก็พยายามเน้นเรื่องอย่างที่บอกเลือกกินให้ดีไม่ใช่กินให้น้อยเพราะว่าบางทีกินน้อยมันก็ได้แคลอรี่น้อยพอได้แคลอรี่น้อยก็ป่วยได้แต่ว่าเลือกกินให้ดีเพราะฉะนั้นกินโปรตีนกินผักกินอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: เหมือนตอนเด็กที่เวลาเราว่ายน้ำครับพ่อแม่พาไปว่ายน้ำหรือพอขึ้นมามันจะแบบหิวมากก็อาการเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาหิวมากพยายามเลือกกินให้ได้ดีเพื่อที่จะได้ฟูเพื่อที่จะได้อิ่มประมาณนี้แต่ว่าแคลอรี่เนี่ยไม่เยอะมากลองสังเกตว่าเรากินน้ำอัดลมกระป๋องหนึ่งกับกินข้าวจานหนึ่งอันไหนอิ่มกว่ากันใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: น้ำอัดลมกินแป๊บเดียวหิวแล้วกินใหม
0: ่
1: ข้าวจานหนึ่งกินอิ่มได้นานแต่ว่าแคลอรี่มันเท่าก
0: ัน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนหิวพยายามกินเขาเรียกว่าแคลอรี่เดนซิตี้ก็คือความหนาแน่นของแคลอรี
0: ่
1: เลือกอาหารที่มันค่อนข้างอิ่มท้องแต่ว่ามีแคลอรี่น้อยส่วนใหญ่ก็เป็นการเลือกกินให้ดีประมาณนี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: โอเคสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้สำหรับสัปดาห์หน้าก็จะค่อนข้างคล้ายๆเดิมอาจจะมีความหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ยังไงก็จะมีให้เลือกที่เป็นแบบเวอร์ชันเบาแต่ถ้าใครอยากจะ follow season 3ใน Storm Together นะครับก็ลองไปตามทำตามได้ในช่อง YouTube T-Sport 7ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระปชุรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ประจำปี2569โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างครบวงจรและจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 17:29 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
วันนี้เวลา 9:06 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขีดจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้แก่คุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดินเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2569และส่งรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขที่รับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแวนต์หมู่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเสาต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญโยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
เวลา 14:30 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครอบครัวศาสวัตรพักดีครอบครัวนาครังสีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประสานุรักษ์วัดราชบุรณะวัดป่าคายวนารามวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1 ใน 3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4 ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระ

รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
2: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้เหรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: พราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำ

กัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซปต์เลยครับอาหารมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการหลอกกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆโดยการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุล่าอยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการแกสโตรมีลานาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุล่าแกสโตรมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่แล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คราเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นและหวานที่พอดี ขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสน่ห์เค้าเรียกว่าเสน่ห์ของการทําอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอราค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะ เราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 30 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิต

ตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทําฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ําผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ําผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ําผึ้งจากดอกลําไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ําผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไปมิกซ์ด้วยกัน

งๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศครีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศครีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศครีมออกมาเนื้อไอศครีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ผลิตไอศกรีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยลวงพึ่งสดราดด้วยน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรพึ่งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ขอให้หยุดไว้ก่อนและก็ตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจกันมากๆเลยนั่นคือการชะลอวัยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาไขความลับนะคะสู่การใช้กับเรานั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยหลายๆคนจะรู้สึกถึงแค่บริเวณหน้าตาริ้วรอยต่างๆเท่านั้นจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับนอกจากริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังหมายถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะครับดูแลให้มันอยู่แล้วก็เสื่อมสภาพช้าที่สุด
0: จริงๆแล้วการชะลอวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากคือมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราเห็นอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่ายังรวมไปถึง
1: เป็นการดูแลสุขภาพ
0: ด้านในของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อะไรด้านในที่มันไม่ดีแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างล่ะคะคุณหมอคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่คิดมาตลอดเลยว่าถ้าอยากดูเด็กอยากจะชะลอวัยต่างๆฉันจะต้องไม่มีริ้วรอยหน้าฉันจะต้องตึงตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงระบบของข้างในเลย
1: ครับใช่คนเราส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าชะลอวัยเนี่ยก็จะนึกถึงแค่โบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมแค่หน้าตาครับส่วนนั้นอ่ะมันช่วยได้ในเรื่องของลักษณะภายนอกเฉยๆอย่างการฉีดโบท็อกเนี่ยหรือโบทูล็อกซินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เป็นฮาลูรอนิกแอซิดเนี่ยก็คือฉีดไปเพื่อเติมเต็มนะครับหรือร้อยใหม่เพื่อสร้างคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค
0: ่ภายนอก
1: แต่ร่างกายของคนเราคือมันเสื่อมลงทุกวันนะครับระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนเส้นผมผมก็เมื่ออายุมากขึ้นผมก็อาจจะหลุดร่วงทำให้ผมบางลงนะครับแล้วก็มาถึงผิวก็มันก็ความยืดหยุ่นก็จะน้อยลงนะคร
0: ับ
1: คอลลาเจนก็
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าคอลลาเจนมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้มากเหมือนเมื่อก่อนทำให้เกิดริ้วรอยเขียวย่นทำให้เกิดผิวแห้งนะครับ
0: นี่เหมือนคุณหมอแบบกำลังดูปัญหาจากร่างกายของพักอยู่ใช่ไหมคะแบบคุณหมอเล็งผมบางนะผมบางอะไร
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้แค่ใช้เป็นเหมือนแต่ว่าคุณพักยัง
0: พูดรวมๆทั่วๆไปรอดยังรอดอยู่นะคะเมื่อกี้พูดเรื่องของผิวหนังที่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลง
1: เส้นผมผิวหนังแล้วก็มาที่ตาระบบตาเนี่ยก็คือจะมองเห็นก็คือบางคนก็จะเป็นสายตายาวนะคร
0: ับ
1: มันก็ตาพร่า
0: ค่ะ
1: นะครับมาถึงจมูกก็คือระบบหายใจนะครับก็อาจจะหายใจติดขัดนะครับหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ฟันก็กระดูกนะครับแคลเซียมก็น้อยลงเกิดกระดูกพุนกระดูกหักง่าย
0: ก็จะมีจะเห็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรากฟัน
1: ใช่อาจจะต้องใช้ฟันชุดที่3หรือ นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลนะครับลิ้นก็คือรับรสได้น้อยลงนะครับ อาจจะเบื่ออาหารได้แล้วกระเพาะอาหารก็ย่อยยากขึ้นอาหารอะไรที่ย่อยยากๆกินเข้าไปแล้วก็จะไม่สบายท้องนะ
0: ค่ะ
1: มาจนถึงต่อมไร้ท่อต่อมเหงื่อนะครับก็อาจจะทำให้มดลูกแห้งนะครับหรือก็อาจจะแบบไม่มีความต้องการทางเพศก็เป็นไปได้นะครับ
0: แล้วยังมีระบบภายในร่างกายอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ก็มาที่หัวใจนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ไปที่ไตก็จะฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็อั้นปัสสาวะได้น้อยลง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็สมองก็หลงๆลืมๆอาจจะ
0: เรื่องของความจำ

0: ช่อาจจะถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร์
1: โอ้ฟังมาแต่ละอาการเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะคุณหมอคะแล้วช่วงอายุที่จะเข้าสู่การเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยคือช่วงอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: โอ้คือหลังจากอายุ25ไปแล้วนะครับหลังจากร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆคือพอ30ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อย40มันก็จะมีอัตราเร่งของมัน
1: ค่ะแล้วนี้เราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าพวกศาสตร์การชะลอวัยที่มันถูกต้องยังไงบ้างคะอย่างถ้าเป็นหน้าตาภายนอกเราก็ยังมีโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ได้แต่ภายในของเราศาสตร์ชะลอวัยที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณหมอ
0: ก็ natural anti aging นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ preventive ของการป้องกัน
1: ยังไงคะ
0: ก็จะช่วยคือร่างกายของเราไงมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละเซลล์มันก็เสื่อมลงทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศาสตร์เนี้ยก็จะทำให้มันเสื่อมช้าลงแล้วก็คงอยู่ในสภาพดีนานที่สุดครับ
1: ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับก็จะมีทั้งหมด10อย่างนะครับเริ่มจาก attitude คือความนึกคิดถ้าเราคิดว่าเราแก่เราก็จะแก่เร็ว
1: งั้นก็ต้องคิดว่าถ้าเด็กก็จะเด็กตลอดเวลา
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนอย่าง
0: น
1: ี้นะคะ
0: ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองครับแต่มันเป็นการที่เหมือนกับถ้าเกิดเราคิดว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเป็นกายไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่แก
1: ่
0: เราก็จะไม่แก่แต่แค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องwater ก็คือน้ำร่างกายของคนเราเนี่ย 70-80% ประกอบด้วยน้ำดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับให้ผิวของเรามีอีลาสตินนะครับไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ exercise ก็ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็นอกจากเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้น้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แก่ด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมด3เรื่องแล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องที่4อะไรคะ
0: เรื่องที่4 nutrition ก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง
1: ค่ะแล้วมีเคล็ดลับมีอาหารตัวไหนไหมคะที่เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยให้เราได
0: ้ก็มีหลายตัวเลยครับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็อาจจะมีผักหลากสีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีค่าโอแลกสูงครับ
1: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากเบอร์รี่ซูเปอร์ฟรุตอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ที่ทานกันเยอะ
0: ๆก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวก3 white poison
1: คืออะไรคะ
0: ก็คือได้แก่อาหารที่เป็นพิษสีขาว3อย่างแป้งน้ำตาลเกลือ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช
1: ่ตัวต่อมา
0: environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเราก็พยายามพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีเวลาก็ไปสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือไปนอกเมืองบ้างครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมลภาวะเยอะในเมืองส่วนมากเป็นภูมิแพ้
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรภายในของเราได้หรอคะ
0: แน่นอนครับ
1: กับแค่การสูดอากาศดีๆเท่านั้น
0: เพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายรับออกซิเจนเต็มที่มันก็จะซ่อมแซมตัวมันเองได้ดี
1: โอ้
0: ครับ
1: ข้อต่อมา
0: คือ rest ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคนที่นอนน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ล่าเริงไม่กระปี้กระเป๋าอาจจะแก่เร็วแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทนะครับร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แก่เร็ว
1: ค่ะแล้วนอนเยอะเกินไปแบบนี้ ได้ไหมคะ
0: อะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ
1: หรือถ้าบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะให้นอนวันละ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอแล้วเรามางีบตอนกลางวันเพิ่มแบบนี้มันจะได้ผลดีไหมคะ
0: นี่ที่ทำงานเหรอครับ
1: นี่แบบมีเวลาว่างพักกลางวันอะไรอย่างนี
0: ้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะนอนต่อเนื่องมากกว่าที่จะแบบนอนทีละนิดเอามารวมกันอย่างนี้
1: ก็คือให้ได้ผลดีก็คือต้องนอนต่อเนื่องนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: พักผ่อนแล้ว
0: ครับ
1: ต้องมีอะไรอีกคะ
0: อย่างนึงที่จะทำให้คนเราไม่แก่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา learning นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้กระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนภาษาเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้สมองเราได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติสมองมันเข้าข่ายขี้หลงขี้ลืมไปแล้วจะมีวิธีการดึงยังไงให้กลับมามีความจำที่โอเคขึ้นนะคะ
0: ครับก็เนี่ยครับหาอะไรเรียนซึ่งคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าเออพอเราเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือโอเคหมดละไม่ต้องเรียนละแต่การเรียนนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองเราพัฒนาแล้วไม่แก่ไม่หลงลืมง่ายแต่ถ้าหลงลืมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนากลับมาไม่ได้แล้วก็เนี่ยมาเรียนมาหรือเล่นเกมอย่างพวกเกมซูโดกุอะไรที่คิดเป็นเกมฝึกสมองเงี้ยครับก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: โอ้นี่ก็คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะการเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของร่างกายของเราให้กลับคืนมาหรือเรียกง่ายๆว่าศาสตร์การชะลอวัยนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: เข้าที่อันต่อไปเลยค่ะคุณหมออ
0: ันต่อไปนะครับก็คือรีแลกซ์นี่ก็คือผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้แก
1: ่ง่ายๆเลยพักผ่อนไปเยอะ
0: ๆพักผ่อนด้วยแล้วก็นอกจากพักผ่อนแล้วก็คือผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: พยายามไม่เครียดพยายามคิดบวก
1: ก็คือเป็นเรื่องกับกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
0: ทั้งความคิดก็คือถ้าคิดก็คิดในเรื่องที่ดีและไม่คิดคือรีแลกซ์ปล่อยวาง
1: อันต่อมาเลยค่ะ
0: อันต่อมาคือโซเชียลไลซ์ก็คือคนเราต้องมีสังคมครับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับเมืองไทยอย่างนึงคือพอคนสูงอายุแล้วเขาก็ยังมีสังคมของเขาเขาก็ยังไปกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปวอลันเทียร์ไปเป็นอาสาสมัครหรือทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีคุณค่าทำให้ยังมีสังคมนะครับเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเกิดพออายุมากแล้วแล้วก็คือลูกหลานไม่ดูแลเขาก็ไม่มีสังคมของตัวเองก็จะทำให้ยิ่งแก่
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้เราแบบว่าแก่ช้าลง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยการเข้าสังคมนั่นเอง
0: เข้าสังคม
1: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
0: อันสุดท้าย
1: ยังมีอะไรคะ
0: laughter ครับ laughter is the best medicine ก็คือการหัวเราะครับเพราะเมื่อร่างกายหัวเราะเราก็ได้หลั่งสารเอนโดฟินทำให้มีความสุขนะครับ
1: ที่เขาพูดกันแบบหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนเป็น1ปีอะไรอย่างงี้ยิ่งหัวเราะเยอะๆสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
0: จริงครับ
1: โหแล้วแค่การหัวเราะมันจะเป็นการหลั่งสารเลยนะคะคุณหมอคะ
0: หลั่งสารเอนโดฟินครับ
1: หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมันจะดีต่ออวัยวะภายในของเราด้วยหรือเปล่า
0: แน่นอนครับใช่ครับมันเป็นสารแห่งความสุข
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแบบอ่ะเริ่มสักวัย30ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นหันหาธรรมะมากขึ้นธรรมะกับการชะลอวัยเนี่ยไปคู่กันจริงหรือเปล่า
0: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยธรรมะก็สอนให้เราปล่อยวางคิดดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็คือเรื่องของธรรมะการฟังธรรมะอย่างนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
0: ครับครับช่วยให้จิตใจเราสงบครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมาทั้ง10ข้อนะคะกับการไปฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยแบบขัดเกลาจิตใจเราให้คิดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ครับผมใช่คร
1: ับ เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีค่ะ
0: ครับก็คือศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดูแลมากกว่าแค่รูปร่างหน้าตาเรานะครับเราต้องดูแลทุกระบบภายในนะครับแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายคนในสมัยนี้นี่หูใช้กันเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมค่ะคุณหมอคะ
0: ครับ
1: ในเมื่อเรื่องที่คุณหมอบอกมาบางเรื่องนี่อาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยเลือกใช้อาหารเสริมแทนจริงๆแล้ววิตามินอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
0: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาเพื่อเสริม
1: ค่ะ
0: เสริมก็คือเราต้องขาดเราถึงจะเสริมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดแล้วเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นอาหารเสริมถ้าเกิดแพทย์ไม่ได้เป็นผู้แนะนำหรือเราไม่ได้มีอะไร
1: ถ้าเกิดเรา
0: ความจำเป็นที่ต้องใช้มันก็ ไม่ดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในส่วนของผู้สูงอายุแพทย์ส่วนมากก็จะแนะนำพวกเรื่องของแคลเซียมพวก อะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอคะเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระโอ้คำนี้ได้ยินมาเยอะมากๆเลยเขาจะมาช่วยเรื่องของการต้านการชะลอวัยได้ยังไงบ้างคะ
0: อ๋อแอนตี้ออกซิแดนต์ครับก็พวกนี้นะครับมันก็อนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเหมือนท็อกซินเหมือนมลภาวะที่เราได้รับนะครับแล้วก็ทำให้บางอย่างเนี้ยก็คือเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็อาจจะได้มาจากผลไม้บางชนิดที่มีค่าโอแรกสูงนะครับหรือ อย่างชาเขียวอย่างอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับอนุมูลอิสระพวกนั้นกับมลพิษพวกนั้นครับ
1: ก็คืออาหารที่เรารับประทานคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราบ้าง
0: ได้เลยครับก็อย่างเช่นพวกผักหลากสีนะครับพวกแครอทบีทรูทนะครับแล้วก็ตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำต่างๆนะครับ
1: โอ้โหง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดินออกไปตามตลาดเราก็เจอแล้วนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่รับรองว่ารับประทานไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างสาวๆเนี่ยค่ะคุณหมอคะ
0: โบ
1: ท็อกฟิลเลอร์ที่ผักบอกไปแน่นอนว่าอะไว้ภายในอะมันก็ต้องแข็งแรงส่วนนึงแหละแต่อย่างแรกด่านแรกเลยที่ทุกคนมองเห็นเราเนี่ยคือเรื่องของความสวยความงามไม่มีใครยอมแก่ยอมเหี่ยวโบท็อกฟิลเลอร์ทั้งหลายมันอันตรายยังไงบ้างคะ
0: อันตรายยังไงบ้างเอาทีละตัวเลยแล้วกันถ้าเป็นโบท็อกเนี่ยโบท็อกหรือโบทูล็อกซินเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันคือฉีดไปเพื่อคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ถ้าเกิดฉีดมากเกินไปหรือเป็นโบท็อกที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่ได้คุณภาพเน
1: ี่
0: ยมันก็จะทำให้เกิดอาการคือดื้อยาฉีดบ่อยไปทำให้ต่อมาโบท็อกใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ตอบสนองต่อโบท็อกก็คือรอยเหี่ยวนั้นมันก็จะไม่หาย
1: คือฉีดแล้วมีฉีดแล้วรอยเหี่ยวไม่หายด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าโบท็อกจริงๆมันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนอย่างเงี้ยบ่อยไปแบบว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปุ๊บนิดนึงนี่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดแล้วก็มาทุก2เดือนสมมติเมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็หยุดตอบสนองครับ
1: ก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดี
0: ใช่แล้วถ้าฉีดผิดจุดเนี่ยอย่างเช่นปากเนี่ยถ้าเกิดฉีดผิดจุดก็จะทำให้ปากเบี้ยวหรือแถวตาเนี่ยก็จะทำให้ตาปิดยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับการที่จะสวยก็กลายเป็นไม่สวย
1: แล้วนอกจากโบท็อกแล้วตัวฟิลเลอร์ล่ะคะ
0: ตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารไฮโดรลูออนิกแอคซิดซึ่งมันอาจจะไปถ้าฉีดแล้วมันไปอุดเลือดทำให้เลือดไม่เดินอุดหลอดเลือดทำให้เลือดไม่เดินเนี่ยทำให้อวัยวะส่วนนั้นเน่าได
1: ้ค่ะ
0: หรือบางคนฉีดผิดตำแหน่งทำให้ตาบอดได
1: ้โอ้อย่างเคยเห็นข่าวคุณหมอคะฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าทำให้ตาบอดม
0: ัน
1: ไปส่งผลกับดวงตาได้ยังไงคะ
0: เขาฉีดอาจจะผิดจุดแล้วมันอาจไปเข้าที่ต่อมน้ำตาหรือว่าเส้นเลือดแถวประสาทตานะครับมันไปบล็อก
1: อันตรายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเสี่ยงมากๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบอยากจะดูสาวดูตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกเทคนิคการแพทย์ด้วยการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์โดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่มาแล้วนั่นคือการร้อยไหม
0: ครับ
1: การร้อยไหมบางคนเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วผลของมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
0: ร้อยไหมเนี่ยก็คือถามว่าอันตรายไหมทุกอย่างที่มันไม่ธรรมชาติมันก็อันตรายหมดแต่ไหมเนี่ยที่ใช้อาจจะเป็นไหมที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันละลายไปเองแต่ก็ถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะมีไหมตื้นไปนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็น
1: คือไหมที่หมอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันไม่ละลายเหรอคะ
0: มันใช้เวลากว่าจะละลายนะครับถ้าเกิดเขาร้อยผิดหรือถ้าไปร้อยเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้ช้ำบวมได้นะครับดังนั้นการเสริมสวยพวกนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็บางคนที่แบบว่าไปทำกับหมอกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่า มันอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การร้อยไหมมันจะทำให้เป็นพังผืดข้างในไหมคะ เพราะเหมือนเราเอาเลนไปแทงเต็มไปหมดเลย
0: ก็อย่างที่บอกว่าคือไหมพวกนี้มันเป็นไหมละลายมันเป็นไหมเดียวที่ใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันจะละลายไปเองนะครับหลังจาก1เดือน
1: มีไหม

0: ลายแล้วตัวที่แพงกว่าไหมทองคำ
1: ครับก็มันสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยไหมทองคำไหมละลายไหมสกรูไหมก้างปลาอะไรเงี้ยครับแต่ละชนิดเนี่ยเรามันก็คือไอเดียมันคือไอเดียเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อยึดหลังจากที่ไหมละลายไปแล้วก็คือให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้มันลิฟต์เงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะก็คือสรุปแล้วการสวยด้วยแพทย์อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราทำอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในความดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะ
1: พอดีโดยที่อย่างที่บอกว่าไม่มากไปอย่างเช่นโบท็อกซ์นี่ก็ฉีดมากซะจนแบบว่ามันดื้อโ
0: บท็อกซ์บางคนหน้าแน่นจนไม่รู้จะจิ้มตรงไหนแล้ว
1: ครับ
0: มันจะเป็นเหมือนการเสพติดอย่างนึงเลยไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช่ทีนี้คือเหมือนพอคราวนี้พอเห็นรอยย่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทนไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้ก็ต้องฉันจะต้องperfect อยู่ตลอดเวลา
0: เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเห็นอะไรที่มันเห็นผลเร็วมากกว่าก็เลยมองข้ามเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่จะทำให้ภายในมันสมบูรณ์ถ้าข้างในสมบูรณ์มันก็จะส่งผลที่ดีสู่ภายนอกใช่ไหมคะคุณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลด้วยศาสตร์การชะลอวัยที่ถูกวิธีว่าดีกว่าการที่คุณไปใช้การพึ่งพาภายนอกอย่างแน่นอน
1: ใช่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็คือคนเราควรจะดูแลทุกระบบในร่างกายนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณหน้าแน่นไม่มีริ้วรอยแต่คุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นอยากให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วพวกความงามพวกนี้จะตามมาเองครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะของศาสตร์ธรรมชาติแห่งการชะลอวัยนั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติกันค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานั่นเองค่ะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีแล้วนะคะก็จะส่งผลดีๆสู่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและแน่นอนว่าความงามจากภายในจะส่งสู่ภายนอกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะและวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเมนูรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ป้าบอกว่าก่อนที่เราจะไปวางเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ
2: ้
0: ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

แล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีย์แล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: น
4: ี่
3: แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: ย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆๆใส่ไว้เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้
3: ง่ายๆ
4: ใช่
3: ง่าย

0: ี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตกก็ตามเลย
0: น้ำนิ่งก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เอ้มันจะเดือด
0: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
1: แม่เขาใส่
0: ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปร
1: ี้
0: ยว
1: เปรี้ยวเป็นเค
0: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: มากหอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด

0: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
1: เผ็ดเค็มเน
0: า
1: ะ
0: จ้าไอ้นี่คือเอารสแซ่บนิดๆหน่อย
1: ๆใส่พอเอาสังคม
0: จ้า
1: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
1: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอมันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษาเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ

0: ช่ค่ะ
1: ใบลา
0: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
1: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
0: โอ
1: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
0: โอ้ถูกต้อง
1: คนละใบ
0: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอิหร่าดี
1: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
0: ใส่แล้วเมื่อกี้
1: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
1: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

0: ู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะแต่จริงๆเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้2แบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect
2: perfect
0: นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: Is this the old traditional of Thailand is a high technique to play it We use it only in the royal family
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดง

0: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
1: ้เ
0: ปรี้ยงมาเลยทีเดียวครับน้องเปรี้ยง
2: ใหญ่ is from Indian and then they share to my country okay from the south that call Nang Talung
0: southern
2: of Thailand Nang Talung is different from Nang Yai Nang Talung we use only the shadow we cannot see who was playing it okay we play behind the scene

0: 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of โขนมันยากมากเพราะว่าพาเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยโขนนี้is a Thai show that you have to wear a mask.Yeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไม

0: พยายามบุรชมรีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion Western culture was coming in Thailand so Nang Yai was disappear but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่คือของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
2: wow โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited
3: There it is
1: Are you ready
2: Yeah
1: Are you ready
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับเฮ้ย
4: When the installation fight with the Hanuman.
1: Hanuman.
4: Hanuman is the monkey.
1: Oh, monkey.
5: Oh. This is Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: ตัวนี้คือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวนี้รับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with Sugab.
6: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ได้ฝัน
5: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
5: Yes.
1: It's one elephant but many hair.
2: Oh, one elephant, many hair.
7: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
8: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามพระบีลิเทนแข่งขันถวายบังคมลาผ้ากันมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที
9: ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
3: Tam. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็น5พื้นฐานแล้วกัน
6: The teachers will teach you about the basic.
5: เราเรียกว่าการตั้งเด็ก
6: ตั้งเด็ก
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไปสิมันจะล้ม
7: You.

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้สอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยBeautiful มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
2: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
2: ๊
3: ต
2: ู่ใช่ใช่
3: ตุ๊ตู่
2: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่สองลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับหาไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
2: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
4: This one is a hammer you know the
3: hammer yeah hammer yeah
4: hammer corn and this one in Thai we call tutu
5: tutu
4: tutu and the hole here we have two types the first one is the one that separate from each other is one hole and the other one the second type

0: It's the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
0: We call in Thai hai pla.
2: Hai pla.
1: Just like
0: hai pla is like egg.
2: Fish
0: eggs. Fish eggs. Small eggs. The second type we call in Thai tua non.
3: Tua non.
0: Non is a worm.
1: Just like a worm.
0: Usually we would do it with a letter, so we call nang. Nang is a letter, right? And but for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real letter. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: เลย
4: อันนี้คือหนัง
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เราเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องริ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
0: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
0: And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
0: Everybody,
5: ready?
0: Are you ready?
2: Are you ready?
0: So let's do it.
1: Yeah. Okay, เชิญครับ
6: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
7: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
7: หน
4: ัง
7: ควายไม่ทำไม
4: นะเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านเนี่ยมันจะผ่านยากกว่า
0: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass it's you know it's too thick the light cannot pass. So we use cows.

0: งแรปอัพ
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวกันพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
5: ื่อง ขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
5: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
5: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
5: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
5: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
5: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
5: ไห
3: ม
5: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า

0: ลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: คิดว่าแบบนี้น่าจะ
0: ใช่น่าจะเข้าใจ
2: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
3: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
2: เขายอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อะหนูแป้งเหรอลูก
5: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากจะลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
2: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
2: แล้
1: วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
7: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
8: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

ัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า Prepositions Part 1Prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมครับมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition เนี่ยนะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับ2อันเลยนะสั้นๆเลยครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือ do it by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไป

จ่ายตังค์เขาจะถามว่า Would you like to pay by credit card นะครับ Pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come นี้คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxiคำว่า by ต่อไปนะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลานั่นนะจ๊ะเรื่องของเวลานั่นนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในรสชาติใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7เราจะเสร็จภายใน1 ทุ่มหรือภายใน7 โมงเนี่ยนะครับby จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเห็นมั้ยมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2 อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24 ชั่วโมง If you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24 ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ We will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3 วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ You have to stay within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ byนะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบหรืออยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lakeby the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ condo by the river or the hotel is by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ stand by นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า stand by นะครับไม่ใช่ stand by stand by อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ stand by แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า stand by เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ we drove by the hotel we drove by the hotel เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university we walked by the university คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะเออใช่ใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับ

0: ก็หันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับก็ได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling you ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านี้นั่นเองใช่ไหมครับ you have to come here by now นะครับ you should be here by now you should be here by now คือคุณจะอยู่ที่นี่ป่านี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับSo by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณคงจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anywayby the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรไหมครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นั่นนะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนี่นะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway ป่ะ let's get backTo learning English, ใช่ไหมฮะ อ่ะ เปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับ เรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central World drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับ but come by ก็คือแวะมาหาหรือว่าเอา drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินเงี้ยกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าอะไรเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะพอร์โตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอก hey can you stop by the gas station can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ by เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ 1,000 บาท divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiplied by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า by เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมีย

จะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปเลยครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศจำมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมุตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะฮะแต่ผมจะเปิดตัวนึงให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5thof January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาได้สอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time ใครดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับนะฮะแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแล้วถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง in time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ on time ตรงเวลาแต่ in time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ in a hurry หรือ in a rush นะฮะ in a hurry หรือว่า in a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurryหรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry Are you in a rush คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboardก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the fam is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจหรือครับก
ก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของก็ออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือไหนอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffyโอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้านจิฟฟี่รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้านจิฟฟี่นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับส่วนร้านจิฟฟี่ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับจิฟฟี่แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บนึงนะผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยแหละครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in person หรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh in the flesh ก็คืออะไรครับสดสดเป็นเป็นเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนเนี่ยนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเท่านี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in troubleYou are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยแล้วจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับก็จะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับ อะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นนะฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in love everybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องเม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนั่นนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge of marketing I'm in charge of marketing ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ Who is in charge หรือ Who's in chargeใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ in a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop นะคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไง
ป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็นลูปไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับ prepositions แหมเห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี by แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้วอันอื่นน่ะ to on with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย preposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน Prepositions Part 2ครับ

อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid. Not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid. ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้สุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, but I wish คือโอ้ฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้อยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great

0: read, but I have so many things to finish by tonight.
1: เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ
0: What a pity. What a pity.
1: โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ
0: What a pity. I will be abroad then.What a pity I will be abroad then.
1: คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขัวขัวอ่านให้เร็วลูกคูควะขัวขัวต่อไป r แต่ต้องเร็วๆs v เวลาออกเสียง v ฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง v ลองดูสิ v ในภาษาไทยเราไม่มีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป x นี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ x ต่อไป y y oh yeah z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a c d e f g g h h i e j j k k l m n o o p p q r s t t u v v w x y z อันนี้ก็ไม่ออกเสแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ z สั่นเสียงสั่น z เหมือนคำว่า zoo ที่เราออกเสียง zoo ที่แปลว่าอะไร zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ a e i o u ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วเรามาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ a ออกเสียงยังไงลูก a ออกเสียงไงแอตัว t ล่ะตัว t ออกเสียงไง t ตัว t ออกเสียงไง t ตัว t เธออ้าอ้าวลองพูดเร็วๆสิ at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อยเออ่านว่าไงเออ่านออกไงแอทีล่ะเธอลองพูดเร็วๆแอทฮะพูดเร็วๆกลายเป็นแอทล่ะทีนี้คำที่หนึ่งค่ะทิชเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง a t อ่านว่าแอทใส่เบอร์เข้าไปเป็น bat พร้อมกัน bat teacher ใส่ c เข้าไปค่ะ k at k at เป็น cat ต่อไป teacher ใส่ f no not fat at อ่านว่า at ใส่ f เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ at อ่านว่าat b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่เข้าไป

บอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัวบีนี่เบอบอใบไม้ใส่เบอเข้าไปบอใบไม้เบอกับสระแอดเป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับแอดคอแอทอ cat เห็นหรือยัง cat ตัว f ล่ะ f ตัวอะไร f f ออกเสียงไง f f f f f อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะ hat ต่อไป m ล่ะ mat ต่อไป r rat ต่อไป sat ต่อไปpet ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat pet pet wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3 bat ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bat cat wet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทีเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือแมตแมตเนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะแบทแบทพร้อมกัน1 2 3ดูกระดานดูกระดานดูกระดานแบทแบทเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกA N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะ

พร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อหึวินนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะอ้าวพร้อม1 2 3เอาใหม่ๆแรนพร้อมกันแมนแพนแทนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดุนมาอ้าว1 2 3 okay good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะแวนแวนแวน very good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ทำไม A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอป 1 2 3Gap โอเคต่อไปแถวที่สอง Cap Nap Map Tap ต่อไปแถวที่สาม Cap Gap Nap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเจอร์ทำไมดูกระดาน cap cap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3เป็นใบเลยเห็นไหมแคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแนปแมปแทบโอเคต่อไปอนัทแกปไม่ใช่แทบทุกคนออกเสียงเพราะการไม่ต้องออกเพนั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตาออกมาเลย1 2 3 cap cap napMap Tap โอเคผ่านแล้วนะทิเชอร์รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิงเดี๋ยวก็ไปทำลูกชิ้นนี่
ไอออกเสียงอีอินอ่านว่าอินi n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถววินโอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกปีนโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี่ตัว G อ่ะมันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ weak ต่อไป big ต่อไป big เก่งมากค่ะพร้อมๆกัน one two three pig big weak big big very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เห็นไหม n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น pen ten ben very good พร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e t e e t e e t กลายเป็น e t ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get พร้อมกัน bet get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง one two three bet เอาใหม่ไม่พร้อมเอาใหม่ one two three ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอ
P ออกยังไงออปออปออปก็เป็นออปออปใส่มเข้าไปเป็นมอปท็อปฮอปพอปโอเค1 2 3 mop mop mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย1 2 3พอบโอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3 mop pop pop โอเคเสียง P ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอพอต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกbox box เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frogFrog Frog ก็คือกบแต่ Fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะดวงครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไปOT OT อ่านว่าอะไร OT OT พร้อมกัน1 2 3 dot lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3lot ต่อไปตัว u ละหมดละจะหมดละ u a g a g a g a g a g ต่อไปอ่านว่า ag ใส่ b เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tugโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3 bug jug rug ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug tugโอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคเข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น notเอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hat not แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียง
เพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมนะแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เพื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า The Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand. It is sold all around the world. Even though the fish is small, it can put up a big fight. ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
2: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles This place is full of bottles โอ้โหไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
2: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลว์มี
0: โอเค let's go
2: โอ้โหที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
2: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
2: ดีค่ะแต่วันนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
2: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
2: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองที

0: ละครครับ
1: My name is Sasina Sibunreang. My nickname is I am 15 years old.
0: Excellent. Great to meet you.
2: My name is Onisha Shinpi. My nickname is Ogat. I am 10 years old.
0: Great job. Excellent.
3: My name is Makan Shinpi. My nickname is Yok. I am 11 years old.
0: Well done. และคนสุดท้ายครับ
4: My name is Pakashimon Hongpek. My nickname is Om. I'm 9 years old.
0: My name is Teacher Greg.I'm 18 years old. Great to meet you all. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับที่ชื่อแกว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go. Whoa! ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปากาศแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปากาศได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปากาศหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปากาศที่นี่ค่ะแล้วนี่โยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปากาศที่บ้าน
5: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปากาศแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปากาศจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์ Beta Splendids
6: Beta
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า fighting fish
6: fighting fish
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า fighting แปลว่าอะไรครับ
6: ต
0: ่
6: อส
0: ู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
6: fighting fish
0: Fighting fish แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
4: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค่ะ
0: โอ้เป็นคำพูดที่เพราะมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful เลี้ยงง่ายEasy to take care of.
6: Easy to take care of.
0: ตายยาก hard to die.
6: Hard to die.
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
2: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มก่อวัวก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยตัดตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
5: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทิเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
1: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
5: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
4: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้วางไว้เอาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
6: feeding the fish
0: เก่งมากแล้วปลากัดชอบกินอะไรครับ
5: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่าwashing the bottle
6: washing the bottle
0: ถูกต้องแล้วที่ชื่อเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค่ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
4: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
0: อ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยาก

0: กัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
1: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
1: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
1: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่ชื่อมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีน
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: เท่านี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาร์ฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
2: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: คราวแปลว่ามงกุฎคราวเทลก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
3: เลเบอร์เทลค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะดับเบิลแปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
4: ซูเปอร์เดลต้าจะเป็นหางจะกางไม่ถึง180องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
5: What color do you like?
0: เก่งมาก What color do you like?
6: I like mustard.
0: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
7: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, two colors.
8: I like ทงชาติ
0: And what color do you like?
9: I like yellow.
10: Fisher ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail.
11: And what color do you like?
0: I likeblue and red just like you ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
12: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
12: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
12: ีค่ะ
0: เป็นที่จะแกรดูไม่ออก
12: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
1: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
1: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่าง
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จะไปเองดูไม่ออกจะรู้ได้ยังไงแต่ละตัวครับ
12: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จะเกิดขึ้นเรียนว่าถ้าปลากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
3: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความฉะนั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปลากัดได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้จะเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
13: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่อยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะ ประกาศของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยประกาศของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าเออหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆประกาศจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะประกาศนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆคือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะประกาศเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
0: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับเรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วทีจะแกรกอยากเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
9: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
14: fish tank
0: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
14: aquarium
0: แต่ถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
14: fish bowl
0: ทีจะแกรกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
9: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
0: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
9: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
15: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
0: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมีสองคำ
14: rock
0: หรือใช้คำว่า stone ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
9: ให้เต็ม
0: โอเคนิดนึง
9: ว่างค่ะ
0: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
15: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
0: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
15: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
0: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
15: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
15: fish food
0: ใช่แล้วนะครับนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
9: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
0: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านแล้วจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
15: half moon สีธงชาติ
0: half moon สีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
16: half moon ค
0: ่
16: ะ
0: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียง
17: ตั้งกันแล้วค่ะ
0: ปลาชื่ออะไรครับ
18: จันทาค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
19: ชื่อดุดัน
0: เฮ้ยดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดนะชอบมากเลยแล้วมีท่า ใครทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
16: ดุดันดุดัน
0: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
17: ฟ้าทองค่ะ
0: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
18: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
0: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยาก

0: ได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind and color of fish
1: do you want
0: แปลว่า
2: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว How many do you want เก่งมากและประโยคสุดท้าย Where should I send it วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B beta C bite TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ beta ทั้ง2คำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
3: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
3: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า the Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand it is sold all around the world even though the fish is small it can put up a big fight ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles this place is full of bottles โอ้ไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลมี
0: โอเค let's go whoa
1: ที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ทีเชอร์ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
1: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่าทีเชอร์จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัว

0: Tila Khan ครับ
1: My name is Sasina Sibunreang. My nickname is Nawa. I am 15 years old.
0: Excellent. Great to meet you.
2: My name is Onisha Shinpi. My nickname is Ogat. I am 10 years old.
0: Great job. Excellent.
3: My name is Makan Shinpi. My nickname is Yok. I am 11 years old.
0: Well done. Let's go to Thai, huh?
4: My name is Tapashimon Hongpek. My nickname is Om. I'm 9 years old.
0: My name is Teacher Greg. I'm 18 years old. Great to meet you all. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go. Whoa! ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปากกาดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปากกาดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปากกาดหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปากกาดที่นี่ค่ะแล้วนี่ยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปากกาดที่บ้าน
5: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปากกาดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปากกาดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์ Beta Splendidus
6: Beta Splendidus
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า Fighting Fish
6: Fighting Fish
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า Fighting แปลว่าอะไรครับ
6: ต่อส
0: ู้ต่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
6: Siamese
0: Fighting Fish
6: Fighting fish
0: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
1: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่พอมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
6: colorful
0: เลี้ยงง่ายEasy to take care of.
6: Easy to take care of.
0: ตายยาก hard to die.
6: Hard to die.
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
2: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค
0: ่
2: ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มก่ออ่ะก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมอกใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตักตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยตักตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
5: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทีเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
1: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
5: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
6: breeding
0: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกๆแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
5: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยหวังไว้หวังไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
6: feeding the fish
0: เก่งมากแล้วปลากัดชอบกินอะไรครับ
5: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
6: washing the bottle
0: ถูกต้องแล้วที่ทีเชอร์เห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่าครับ
7: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดฝุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
0: อ๋อจะเห็น

0: ื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
1: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
1: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
1: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่ชื่อมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีนค่ะ
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: แถวนี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาร์ฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
2: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: คราวแปลว่ามงกุฎคราวเทลก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
3: เลเบอร์เทลค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจากลูกหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะดับเบิลแปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
4: ซูเปอร์เดลต้าจะเป็นหางจะกลางไม่ถึง180องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
5: What color do you like?
0: เก่งมาก What color do you like?
6: I like mustard.
0: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
7: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, two colors.
8: I like orange.
0: And what color do you like?
9: I like yellow.
10: Fisher, ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail.
11: And what color do you like?
0: I likeblue and red just like you ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
12: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
12: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
12: ีค่ะ
0: ที่จูเกรกดูไม่ออก
12: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
1: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
1: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จะไปเองดูไม่ออกจะรู้ได้ไงแต่ละตัวครับ
12: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จูเกิลคือดีนว่าถ้าปลากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
13: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องมันเล็กก็จะโตคนเล็กเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปลากัดได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
13: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้เฉพาะผ่านปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
14: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของ

0: ใครได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เตรียมน้ําในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ําแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตําหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยใกล้เราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
1: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับ
2: เรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
2: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
4: fish tank
2: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
4: aquarium
2: แล้วถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
4: Fish bowl.
2: ที่จะแกล้งเองก็อยากจะตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
3: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
2: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
3: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
2: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
5: ก็ดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
2: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมี2คำ rock
4: Rock.
2: หรือใช้คำว่า stone
4: stone
2: ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
3: ให้เต็ม
2: โอเคนิดนึง
3: ค่ะ
2: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
5: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
2: alright let's tryแล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
5: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
2: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
5: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
2: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
5: fish food
2: ใช่แล้วนะครับนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
3: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได้
2: ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านเราจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่2กลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
5: half moon สีธงชาติ
2: half moon สีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
6: half moon ค่ะ
2: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียง
7: ตั้งกันแล้วค่ะ
2: ปลาชื่ออะไรครับ
7: จันทาค่ะ
2: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
8: ชื่อดุดัน
2: ดุดันจริงหรือเปล่านั่นกัดนั่นกัดนะชอบมากเลยอ่ะแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
8: ดุดันดัน
2: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
9: ฟ้าทองค่ะ
2: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
3: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
2: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้า

0: เราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind and color of fish
1: do you want
0: แปลว่า
2: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว How many do you want เก่งมากและประโยคสุดท้าย Where should I send it วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B beta C bite tiktok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ beta ทั้ง2คำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
2: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
2: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ
3: The number of doctors always never enough. Telepresent robot and also logistic robot for hospital. People will slowly adopt to our real social in the future. I'm the Dean of Engineering at this moment, but I also have the.Research center called BART Lab. BART Lab stands for Biomedical and Robotics Technology. So mostly what we do is research on the medical robotics. We have been working on the hospital service robot, especially in the logistic and also telepresence robot that help doctors can communicate with the patients remotely.So especially for in Thailand, special doctor in specific tasks, maybe in the center of the country or also the big city. However, the patients have to travel far away from the outside of the big city into the city to meet the doctor. So in that case, we try to have the robot that deploy to outside the city.This robot, actually, we have been developed for several iterations already. So it has been working in a real environment. And so what we concern the most is about how it really can work in the real environment, especially for the durability, ability, and also standard. This, especially the doctors, actually can like telepresence, like remotely stand or discuss or talk and follow up the story about the patients in front of the patients through the robot. So the robot itself can moving around by remotely control from the doctors. And also actually there are some equipment inside that actually can take the patient's information and transfer information to the doctor from the remote site.So in that case, very important that we concern. Another thing is about the security of the data, which is normally is very concerned for privacy of the patients. So this is another story that we have to concern in developing this robot. Because the robot has to work around in the environment that may be related with the patients and also in the hospital,So itself must have the standard, especially for safety. And the very important thing, recently time that we heard about the COVID-19. So this kind of the activities that require

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว่ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไงต่อ
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วไปเฮลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร
1: ่13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะ NJ เล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตั้งแต่ตอนนู้นเลย
0: ก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นจะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: เ
0: ป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องNJเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผมใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ยผมไม่ใช่ครับเลี้ยงไวครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถ

0: เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปฮึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันเหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยปึ๊บสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเราแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: เด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้นี่มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อีกอันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้
1: อม
0: ผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็วไม
1: ่
0: มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขาอันนี้คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่2ครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: รองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้อยู่แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยสังเกตไหมครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่าไหมถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคืนนี้นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
2: ครับ
1: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดานะแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ย ขาฝึกอันนี้เพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังว่าเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่ดูดไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
0: ้
1: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะม
2: ี
1: อะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
0: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
1: ม
0: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
1: โอเค
0: ครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอน

0: เองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
1: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่นหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนนึงที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

มทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตที่เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ

0: ครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
1: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
0: โอ้โหดีมาก
1: ประทับใจมากๆเลย
0: ครับ
1: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
0: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่จะไม่ทราบครับว่าเป็นคำสับอเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
1: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
0: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
1: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตรา

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า River Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีคอมมิชชั่น
1: โอ้แน่นอน
0: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ P E R K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า

0: perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วแม่โอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมาในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้

ได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนคุณไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Five พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้

0: ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: everybody.
1: Welcome to English Level Up.
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
3: และน้องๆที่น่ารักทุกคน
2: พบกัน
0: English Level Up
2: ครูพี่เนท
3: ครูพี่นุ่น
2: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
4: I'm so busy this week. I want to take a rest on this weekend.
3: สัปดาห์นี้ครูพี่นุ่นยุ่งมากเลยค่ะครูพี่เนทครูพี่นุ่นก็อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง
2: Oh, take a good rest. พักผ่อนเยอะๆนะคะครูพี่นุ่นน้องๆค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำที่ครูพี่นุ่นเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า week, weekly, weekday, weekend กันค่ะ
3: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
3: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำเหล่านี้กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
5: โอ้ฮัลโหล Welcome to pharmacy How can I help you
6: I'm sick I'm not feeling well
5: Sick เขาจะมีอาการอะไรจะพูดอย่างไรเนี่ยSymptom เฮ้ย Symptom พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
7: ทำไมล่ะครับ
5: ให้เกียรติลูกค้าผมหน่อย
7: เพราะอะไรครับ
5: เขาไม่ได้ซิมนะฮะดูดีๆครับเขาเป็นฝรั่งฮะสาวสวยด้วยครับ
7: โอ้แต่ทุ่มเหรอแต่ทางนี้นะครับ Symptom ไม่ได้เป็นภาษาไทยครับ Symptom แปลว่าอาการไม่สบายส่วนพี่ต้องถามว่า What are your symptoms
5: Oh What are your symptoms
6: I have a cough
5: Cough.
6: I'm coughing.
5: Oh, coffee! Look, coffee over there.
6: No. I'm coughing.
5: Close up. Oh, temple over there.
7: PX, เขาบอกเขามีอาการไอ
5: Oh, you have a couch?
6: A couch like a sofa?
5: You have a cuff.
6: A cuff like handcuffs?
7: คุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่บางครั้งเนี่ยนะครับการออกเสียงไม่แมทกับการสะกดอย่างแรงนะครับเช่นคำว่าอาการไอหรือมีการอาการไอนั่นเองครับ C O U G H ออกเสียงว่า cough cough นั่นเองนะฮะ cough ถ้าเป็นกริยากำลังเกิดขึ้นก็คือ coughing ไม่ใช่ coffee กาแฟไม่ใช่ coffin ลงศพแต่ I'm coughing ฉันกำลังไอ I have a cough มีอาการไอแต่ถ้า couch sofa cough ก็เหมือนกับกุญแจมือเข้าใจนะครับพี่เอกออกเสียงว่า cough
5: cough
7: for fun ครับ
5: ครับผม
6: I have a sore throat
5: sore throat you heard me
7: pick sore แปลว่าบาดเจ็บหรือว่าเจ็บ throat แปลว่าลำคอ heard neck แปลว่าคอก็ปวดหรือว่าเจ็บคอเหมือนแบบคอมันซนนอนตกหมอนคือเจ็บคอ
5: you have a sore throat
6: yes and I have phlegm too
5: phlegm
6: yeah like
7: จะขาดขาดอีกนานไหมเฟลมแปลว่าเสมหะในคอนั่นเองครับ
6: I have a fever
5: fever ปวดตรงไหนครับ
7: เขาพูดภาษาอังกฤษไหมไม่ได้ภาษาไทย
5: ก็พูดว่าอะไร
7: ฟีเวอร์ไม่ใช่ฟีมันเวอร์ออกมาอย่างนั้นนะฮะฟีเวอร
5: ์ฟีเวอร์
7: เขาเป็นไข
5: ้you have a hot body
6: thank you but what do you mean
5: ก็ตัวร้อนไงครับ
7: อะไรครับตัวร้อนคืออะไร
5: hot body hot ก็ร้อนไง body ก็ตัวไงครับ
7: โอ้นี่ดีนะครับเขาไม่เข้ามาตบพี่เนี่ยตรงนี้เนี่ย
5: ทำไมฮะไม่ใช่เหรอ
7: ไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเป็นหวัดเนี่ย

0: ครับบางครั้งหรือหลายครั้งก็จะมีไข้ตามมาด้วยถูกต้องไหมนะครับคำว่าไข้เนี่ยนะครับก็คือ a fever so I have a fever บางคนเป็นไข้หวัดก็คือ I have the flu ไปเลยนะครับมาจากคำว่า influenza I have the flu แต่ถ้าตัวร้อนบอก hot body อันนั้นแปลว่ารูปร่างนี่เราร้อนดีนะครับเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็เคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามีการชมบางกอบกันได้ดังนั้นนะครับต้องใช้ I have a high temperature สามพยางค์นะครับ I have a high temperature I have a fever เป็นไข้ I have the fluเป็นไข้หวัดและ I have a high temperature ตัวร้อนนั่นเองครับ
1: high temperature
2: I think I need antibiotics and painkillers
1: killer เฮ้ยจะฆ่าใครครับ
0: ฆ่าใหญ่เพนข้างบ้านเฮ้ยคุณผู้ชมครับยาที่เราทานกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า medicine เราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นคือยาแก้ปวดลดไข้ฝรั่งเราจะเรียกกันรวมๆว่า painkillers ก็คือฆ่าความเจ็บปวดของเรากับอีกอันนึงคือ anti หรือที่ทางเมื่อกี้คุณผู้หญิงชาวต่างชาติบอก anti จะ anti หรือจะ anti ต่อต้านกันนะครับ antibiotics หรือ antibiotics ก็จะแปลว่าพวกยาปฏิชีวนะเวลาคนมี infection คืออาการติดเชื้อก็จะกินantibiotics นั่นเองครับ
2: Can you hurry up? I feel weak.
1: Oh, เขารู้สึกอย่างนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว
0: อ๋อฟังจากคำไหนครับพี
1: ่ Weak.
0: Weak ก็คือ1สัปดาห
1: ์
3: 1สัปดาห
0: ์ Feel ก็คือรู้สึก
1: ใช่
0: อ๋อ feel weak ก็คือรู้สึกมาสัปดาห
1: ์ใช่แล้ว
0: พี่ครับมันคนละ week ครับ W-E-E-K คือ week คือสัปดาห์แต่นี่คือ W-E-A-K week แปลว่า on air on clear เขาบอกเขารู้สึก on clear
1: รู้สึกชีดวิน
0: ชีดวินแปลว่าอะไร
1: เขาเป็นลม
0: แปลถ้าตรงตัวอย่างนั้นพี่เขาเรียกว่า faint หรือ she fainted faint รู้จักคำว่า faint ไหม
1: faint หาอะไรเป็นหาอะไรแล้วเป็นลมอ่ะ
0: เป็นหายายาดมรถพยาบาลสิครับพี่
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะพวกพี่เนสเจอคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์นะคะน้องๆคะเรามาดูความแตกต่างของคำเหล่านี้กันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น he comes to see us once a weekแปลว่าเข้ามาหาพวกเรานะคะสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekly เป็น adjective ค่ะแปลว่ารายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น this is a weekly magazine นี่คือนิตยสารรายสัปดาห์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห์ค่ะ weeklyเป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้งยกตัวอย่างเช่น the newspaper is published weekly แปลว่าหนังสือพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์สัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้ง weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I will go to see my family on this weekendฉันจะไปหาครอบครัวในวันสุดสัปดาห์นี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะ weekday เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะยกตัวอย่างเช่น a weekday is any of the days of the week except Saturday and Sundayวันธรรมดานะคะคือวันใดก็ได้ในสัปดาห์ค่ะน้องๆยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday เป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย ไปดูกันเลยค่ะ
5: Voila! The finishing touch. เรียบร้อยแล้ว
1: ผู้ชมมาแล้ว
5: เอ้าโหสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Itchy Feet ภาษาอังกฤษเที่ยวรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ชมผ่านการเยือนสถานที่ต่างๆนะครับและรวมถึงการพบปะผู้คนครับ This edition it'll be more of offering a consultation service on a weekly basis
6: จอบเป็นแนวบริการให้คำปรึกษารายสัปดาห์มากกว่าAs your very own travel and field trip agency.
5: เป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องการจัดทัวร์และทัศนศึกษาเป็นการเฉพาะกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจเลยครับ
6: We will take clients and you, our audience, traveling to broaden your mind
5: ถูกต้องฮะอันนี้ก็บอกว่า traveling broadens the mind การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์และนั่นก็คือที่มาของรายการนั่นเองนะครับItchy feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว
3: ใช่ไหน a bit to the left a bit to the left ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อย a bit up a bit up โอเค dead center อยู่นิ่งๆตรงกลางเลยโอ้โหนี่แหละคันเท้าอยู่พอดีเลยเฮ้ยมือกินอะไรเนี่ยไม่เ
6: ห็น shut your trap when you yawn will ya นะเวลาหาวเนี่ยปิดปากเนี่ยได้ไหมคือ trap เนี่ยมันคือกับดักนะแต่บางครั้งก็มาใช้เป็นคำว่าปากเนี่ยเหมือนกันคือ itchy feet เนี่ยไม่ได้แปลตรงๆว่าคันเท้านะครับแต่แปลเป็นไทยคือชีพจรลงเท้านั่นเอง
5: มีการเดินทางเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลานั่นเองครับ
6: going to placesYou've never been before is a real inspiration.
3: Inspiration นี่คือแกงผัดปลาไหลใช่ป่ะ
6: แรงบันดาลใจ
3: อะไรนะ
6: แรงขึ้นบันได
5: ไม่แก่แล้วช่างมัน
6: Don't give heed to those two. อย่าไปใส่ใจพวกโฮมบอยนะครับ
5: นี่ครับเด็กๆสมัย English Breakfast ก็ตามมาเพียบเลยรวมถึงนี่ด้วยนี่
6: And to evaluate what you've accomplished in developing your English skills.
1: และเพื่อประเมินว่าน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จและบรรลุในการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเปล่า
6: The Itchy Feet team will every week produce a worksheet and send it to our subscribers.
7: ใช่เลยครับทุกสัปดาห์ทีมงานจะผลิตและอัพโหลดเวิร์กชีตหรือแผ่นประกอบการรับชมรายการเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ evaluate หรือประเมินตัวเองว่าเรา accomplished หรือบรรลุผลแค่ไหนแล้วงานนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นคุณครูสามารถเอาไปซีร็อกและแจกเด็กๆเป็นการบ้านได้เลย
8: Aw man, how do you expect the students to answer all those questions in the worksheet correctly?
1: จะตอบถูกไงหมดอ่ะก็ดูรายการ Itchy Feet ทุกวันอาทิตย์ไงทุกคนที่ดูก็ต้องตอบคำถามในเวิร์กชีทได้แน่นอน
9: Awesome
6: Now who's gonna clean that up?
5: นั่นสิใครทำความสะอาดเนี่ยแน่นอน
8: ลุงลัง
5: ลุงลังคุกกี้ลุงลังไปไหนฮะ
6: Well I had him run some errands at the market ใช้ลุงลังไปซื้อของที่ตลาดปีนังตรงแถวๆพระราม4คลองเตย
5: อ๋อตลาดปีนังของเยอะจำได้เออและนี่เขาไม่รู้เหรอเนี่ยว่านี่เดบิวต์รายการคือแบบเป็นการเปิดตัวรายการใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทำไมไม่มาเนี่ยฮะ
6: ก็ใช้ไปตั้งนานแล้วนะ He's been gone for a couple of
5: hours หายไป 2-3 ชั่วโมงแล้วใช่ไหม
6: Yeah he's been gone for a couple of days now
5: หายไป 2-3
10: ไปสองสามวันแล้วเหรอ
1: เอ้าลูกน้องตัวเองหายไปตั้งสองสามวันไม่คิดจะตามเลยเหรอเนี่ย
6: ก็ไม่รู้ Hello Itchy Feet Tour and Travel How can I help you
3: Hello Cookie นี่ลุงลังเอง
11: ลุงลัง Where have you been นี่ไปไหนเนี่ย I thought you were diseased
1: นึกว่าติดโรคเหรอ
6: ไม่ใช่ disease คือโรคSo disease คือตาย
11: So where are you? Penang Market?
3: Penang Market? Not quite Cookie ก็ไม่เชิงอะนะคือแบบว่า
10: Penang Island?
3: Yes Cookie Malaysia อยู่มาเลเซียนี่แหละครับ I think I might have overslept on the tuk-tuk สงสัยคงหลับเพลินบนสามล้อครับ
6: Call me back in 5 Let me work something out
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะครูพี่เนทเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า weekly ที่แปลว่ารายสัปดาห์นั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งภาษาอังกฤษจะพูดว่า he goes to the gym twice ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า weekweekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ week นั่นเองค่ะน้องๆ He goes to the gym twice a week แปลว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ครูพี่เนทต้องการจะพูดว่าฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I have a meeting ใช้อะไรดีคะระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีคะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า weekly นั่นเองค่ะ I have a meeting weeklyฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะแปลว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนควรมาวันธรรมดาภาษาอังกฤษจะพูดว่า if you want to avoid the crowds it's best to come on a ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะต้องตอบ weekday นั่นเองค่ะ If you want to avoid the crowds it's best to come on a weekday แปลว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนนะคะควรมาวันธรรมดานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to knowเอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและคำนี้นะคะคือคำว่า believe นั่นเองค่ะน้องๆคะ believe เป็น verb ค่ะแปลว่าเชื่อโดยมีหลักการใช้ที่หลากหลายค่ะ believe บวกเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าจริงค่ะยกตัวอย่างเช่นI believe his story. ฉันเชื่อเรื่องราวของเขาแล้วถ้า believe ที่บวกคนนะคะก็จะเป็นการที่เราเชื่อว่าเขาเนี่ยได้พูดความจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe him. ฉันเชื่อเขาแล้วถ้า believe ตามด้วย that นะคะแล้วก็บวกด้วยประโยคจะแปลว่าเชื่อว่านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นI believe that she told the truth. ฉันเชื่อว่าเธอบอกความจริงแล้วถ้า believe in จะเป็น phrasal verb ค่ะแปลว่าเชื่อคือเชื่อว่ามีบางสิ่งอยู่จริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in God. ฉันเชื่อในพระเจ้าในที่นี้คือการเชื่อว่าพระเจ้าจริงค่ะน้องๆ นอกจากนี้นะคะ believe in แล้วตามด้วยคนจะแปลว่าเชื่อค่ะเป็นการเชื่อมั่นในคนคนนั้นนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in you ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองค่ะ
9: น้องๆค่ะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I that is the truthใช้อะไรดีคะระหว่าง believe กับ believe in ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า believe นั่นเองค่ะ I believe that it is the truth ฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะบวกกับคำว่า that ต้องตามด้วยประโยคค่ะแปลว่าเชื่อว่า
4: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I You I know you can do it ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง Believe in หรือ Believe that ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ Believe in นั่นเองค่ะ I believe in you I know you can do itแปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe in ตามด้วยคนนะคะจะแปลว่าเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะ
9: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
4: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
9: ไปดูกันเลยค่ะ
12: มาถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่จีจ้าเรียนดีเจอยู่ชื่อโรงเรียนโอไตและคอร์มิสิกสกูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยโรงเรียนเขามีสอนอะไรและคุณครูจีจ้าเนี่ยสอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
13: อ
12: โอเคค่ะตอนนี้นะคะจิจ้าก็กำลังเปิดเพลงทีมของรายการดูให้รู้นะคะแล้วก็จิจ้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่า DJ set นะคะส่วนนี้นะคะเรียกว่า CDJ นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เรียกว่า CDJ เหมือนกันค่ะก็คือตรงกลมๆตรงนี้นะคะอันที่จริงมันเป็นที่ใส่ CD ค่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราก็ใช้แค่ USB แล้วก็ใส่เพลงก็ได้เลยส่วน DJ เนี่ยการ mix เพลงก็คือ mix เพลงที่1แล้วก็เพลงที่2เข้าด้วยกันค่ะพอเราเปิดเพลงที่1แล้วเนี่ยที่ออกมาลำโพงอ่ะเราก็ต้องฟังเพลงที่2ในหูฟังนี้ค่ะเราไม่สามารถเปิดเพลงที่2พร้อมกันได้เพราะว่าคนดูก็จะแบบอันนี้เล่นเพลงอะไรใช่มั้ยคะที่ทุกคนในเห็น DJ อ่ะฟังหูเดียวเพราะว่าเขาต้องฟังเพลงที่2แล้วก็อีกหูนึงอ่ะฟังเพลงที่ออกลำโพงนะคะตอนนี้จิจ้าก็กำลังเลือกเพลงที่2ว่าจะเอาเพลงอะไรก็เราก็ต้องดูว่าโอเคเพลงนี้ควรจะเหมาะกับเพลงไหนที่จะคิวมาในเพลงต่อไปนะคะก็ต่อไปพอเราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยจิจ้าก็ต้องปรับ BPM นะคะเพลง1กับเพลงที่2ให้เข้ากันเช่นตอนนี้เพลงที่1 BPM ประมาณ101จิจ้าก็ต้องปรับเพลงที่2ให้ประมาณ101เพราะว่าเวลาคิวเพลงเข้ามามันจะได้เสียงจะได้สวยๆนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือคิวเข้าเพลงที่2แล้วต่อไปเราก็ทำเป็นวนลูปไปเรื่อยค่ะเลือกเพลงที่3เลือกเพลงที่4แล้วก็สลับกันไปอย่างนี้
13: หน่วยการดีนะคะเนี่ยมาถึงโรงเรียนฝึกสอนดีเจแล้วก็ต้องคุยกับคุณครูกันสักหน่อยค่ะ
14: DJ とかっていうでそういうコンペティションで世界チャンピオンになるために DJ を練習している人も日本にはやっぱ多くいます。
12: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการ DJ เนี่ยมี potential ประมาณไหนนะคะครูใหญ่ก็ตอบว่าวงการ DJ ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าสมมติอยากจะแค่เดบิวต์หรือว่าอยากจะแค่แสดงที่คลับก็เป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสมมติกินข้าวที่กับ DJ หรือว่า connect กับ DJ เป็นอยู่สังคมเดียวกับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะก็คือต้องสนิทกันจริงๆแล้วครูใหญ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันดีเจต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น DMC ซึ่งเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายค่ะ
14: 僕が学生の頃とかにどういう風にサポートできるのかっていうのはまあずっと考えてることですし
12: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าการเป็นดีเจเนี่ยคิดว่ามันเท่ไหมนะคะครูใหญ่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะ10ปีที่แล้วนะคะครูใหญ่นะคะได้ไปฟังดีเจค่ะแล้วมันเสียงมันก็กระหึ่มมากแล้วก็เท่มากๆแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการซัพพอร์ตวงการดีเจนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากเป็นดีเจด้วยค่ะครูใหญ่ก็เลยคิดว่าโอเคมาเปิดโรงเรียนดีเจดีกว่า
13: คุณครูใหญ่บอกว่าถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังให้ทำงานได้อย่างเร็วที่สุดคือเรียน3เดือนแบบเรียนทุกวันและฝึกฝนเต็มที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกค่ะคือเรียนเอาความรู้แล้วก็ความสุขไปเรื่อยๆค่ะ
14: そうですね。さっきちょっと話に触れたそういう DJ の大会で世界チャンプになった人とか更新でいるので、それこそそういうスクラッチとか。
12: カジザก็ถามครูใหญ่นะคะว่าการที่คนอย่างจีจ้าเนี่ยอยากจะเดบิวต์จริงๆเนี่ยมาโรงเรียนเร็วกว่าหรือว่าเรียนเองง่ายกว่าครูใหญ่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามาโรงเรียนเนี่ยจะได้เดบิวต์เร็วกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็สอนเทคนิคต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นอกจากมีการสอนมิกซ์เพลงหรือว่าการสแครชแผ่นก็ยังมีการมิกซ์เพลงแบบธรรมดาด้วยโดยใช้โปรแกรมต่างๆค่ะมีหลายคอร์สมากมายเลยค่ะ
13: แต่เพราะว่าโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดไปหลายเดือนเพิ่งกลับมาเปิดเรียนกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งก็ยังเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดการเดินทางก็เสี่ยงดังนั้นการเรียนดีเจออนไลน์จึงเกิดขึ้นออนไลน์กันไปทุกวงการจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่การแสดงโชว์ก็ยังมีออนไลน์เลยค่ะ
14: 当然タイでもタイのスクールとまあコラボレーションしていろんなこう意見をまあ意見とか情報ですね交換して、そう DJ 文化とかを発展させていきたいなというふうに思ってます。
12: ジジャーก็ถามครูใหญ่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคะคุณครูใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ก็มีที่ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีงานอีเวนต์ออนไลน์ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ประเทศสเปนที่อีบิซ่านะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์นะคะคนที่เป็นดีเจที่นู่นที่ดังมากๆนะคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ว่าโอเคที่งานนั้นเป็นยังไงบ้างทำยังไงถึงจะได้เดบิวต์ที่นั่นแล้วก็กับการทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่าโอเคเกี่ยวกับโอตาคุเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะครูใหญ่ก็บอกว่าจะมีแพลนนะคะที่จะขยายไปต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่สเปนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆก็จะพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์แทนนะคะ
14: 日本だと割とこうダンスミュージックってそんなに一般的でもないと思うんですよ、うん、しづらい部分はやっぱあるかもしれないですね、うんまあ、そこはちょっと違いかもしれないですね
15: 日本と比べると
14: そうですね
15: โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณครูใหญ่ก็บอกว่าในยุโรปนะคะคนในยุโรปโดยพื้นฐานเองเนี่ยเขามีหัวใจที่รักดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงดนตรีหรือว่าการที่จะเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยมันก็ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้าถึงดนตรีได้ยากกว่าก็จะใช้เวลานานมากกว่าค่ะ

0: ายการดูให้รู้เรื่องเป็นดีเจในญี่ปุ่นง่ายหรือยากนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าง่ายกับยากในภาษาอังกฤษเราใช้อะไรมาเริ่มต้นที่คำว่าง่ายกันค่ะน้องๆคำว่าง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า easy เป็น adjective ค่ะยกตัวอย่างเช่น English is easy ภาษาอังกฤษง่ายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
0: ส่วนคำว่าง่ายนะคะนอกจากคำว่า easy ยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า simple ที่เป็น adjective แปลว่าง่ายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น This machine is very simple to use เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
1: ส่วนคำว่ายากในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถใช้คำว่า hard ได้ด้วยค่ะน้องๆคำว่า hard นะคะจะเป็น adjective นั่นเองค่ะแปลว่ายากยกตัวอย่างเช่น My homework is hard แปลว่าการบ้านของฉันเนี่ยยากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: นอกจากนี้นะคะคำว่ายากยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า difficult ที่เป็น adjective นะคะแปลว่ายากค่ะยกตัวอย่างเช่น the test is very difficult ข้อสอบยากมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า difficult เป็น adjective แปลว่ายากค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ weekly ที่เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห
0: ์ weekly ที่เป็น adverb แปลว่าสัปดาห์ละครั้งค่ะ weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ weekday เป็นคำนามแปลว่าวันธรรมดาค่ะ
1: Believe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าเชื่อ Easy เป็น adjective แปลว่าง่าย Simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย Hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากและ Difficult เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนที่ว่า smell a rat แปลว่ามีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่น I smell a ratThis deal is too good to be true.
0: ฉันรู้สึกแปลกๆข้อตกลงนี้มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง
1: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, kneading, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possesses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like.

0: to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
1: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
3: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
2: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number 2 house lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut thai paratanyum and various types of thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit Ranvari and initiating guidelines for sectors to

และจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today
1: I'm fine and you
2: How do you do How have you been How's it going
0: Wait professor What are you doing The kids are all confused
2: Oh I was just using different ways to greet them
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, How do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ How do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่มั้ยคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะมาเลยค่ะน้องแพลวของเราหมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
4: แพลวค่ะ
0: น้องแพลวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word isRespect.
4: R-E-P-E-C-T.
2: Okay, your answer is... Incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
5: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
5: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is wallet
5: W-O-L-L-I-N-G

0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W-A-L-L-E-T.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขหมายเลข3ค่ะหมายเลขสาวน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อนิต้าค่ะ
1: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
2: ป.2ค่ะ
1: ป.2พร้อมหรือยังลูก
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Professor
0: Your word is activity
2: A C T I V I T Y.
0: Okay, your answer is correct. Good job.
1: High five! เก่งมากเพราะว่าวันนี้น้องนิต้าเป็นคนแรกที่จะไปที่ Mic Stop เลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
3: ฟลอเรสครับ
1: ฟลอเรสอยู่ปอะไรแล้วคะ
3: ป2ครับ
1: กี่ขวบคะ
3: 7ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: คร
1: ับ
0: Your word is angel
3: A N G E L
0: Okay your answer isCorrect. Good job.
1: ถูกต้องแล้ว Angel แปลว่าอะไรครับ
3: นางฟ้าครับ
1: นางฟ้าเอ๊ะไปรอที่ไฟซับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9น้องซีอยู่ปออะไรคะ
4: ป .4
1: ป .4 วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
0: Your word is perfume
4: P A M P U
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell perfume is P E R F U M E
1: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
5: เปรมครับ
1: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
5: 8ขวบครับ
0: Are you excited to be here?
6: Yeah, I'm very excited to be here.
0: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
6: C-O-U-N-T-R-Y
0: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yeah! เจ๋งมากนี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
6: Thai is one of Asian country
0: That is a good answer. Good job!
1: Yeah! ขอลาไปเลยค่ะน้องเฟรมเชิญไปที่ไปกันเลยเอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
7: น
1: ิ
7: วตัน
1: นิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is medical
8: mEDICAL
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตอนเก่งมากวันนี้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตอนเข้ารอบไปที่ใบซับเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ที่ใบซับคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จะมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
9: ค่ะ
1: น้องซันกี่ขวบแล้วคะ
9: 7ครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is story
10: S T
7: Pory.
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Yay! เชิญทั้ง4คนที่ไปต่อมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยลูกน้องสันไปข้างหน้าเลยครับและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
9: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
1: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
10: ก็สูญพันธุ์แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์สูญไปแล้วก็เลยกลัวว่าสัตว์จะสูญพันธ
1: ุ์
10: อ
1: ีกอ๋อพอไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
10: คร
1: ับ เอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
10: ครับผม
1: เย้ถ้าทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
11: 3
1: หมายเลข3ค่ะ Hospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
11: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now jar
11: Again please
0: jar
11: pass
0: bedBed.
11: B-E-T.
0: Bed.
11: B-E-T.
0: Bed.
11: B-E-D.
0: Nurse.
11: N-U-R-S-E.
0: Doctor.
11: D-O-C-T-O-R.
0: Gloves.
11: Again.
0: Gloves.
11: Pass.
0: Medicine.
11: Pass.
0: Cotton.
1: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
12: gloves
1: gloves
0: gloves can be tricky becauseThe V sound in the middle, gloves. Also, it's important to hear the S at the end of plurals.
1: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
0: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
1: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหเลือกอะไรนะคะฟอเรสต์
13: 5
1: ดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร body accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
7: เครื่องประดับ
1: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now cap
7: cap
0: bag
7: bag b a g
0: bag
7: b a t g
0: bag
7: pass
0: belt
7: Bell, pass.
0: Ring.
7: Ring.
0: Ring.
7: R-I-N-G.
0: Necktie.
7: Necktie. Pass.
0: Glasses.
7: Glasses. C. A. A. Pass. Pass. Pass. Pass. Pass. Pass.
0: Earrings.
7: Hi.
1: ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor what is the correct way to spell earrings
0: E A R R I N G S
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
7: กระเป๋า
1: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกที B A G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
13: NECKTIE
0: That is correct
1: เก่งมากค่ะ Necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอเชิญประมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop ได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะfinal แบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
14: คืออะไรคร
1: ับ โอ้โหแปลว่าอาชีพนั่นเอง
14: ง
1: ่ายเลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now actor
7: a c t o r
0: model
7: m o d e l
0: Baker.
7: B A E R.
0: Lawyer.
7: What?
0: Lawyer.
7: L O Y E R.
0: Lawyer.
7: L R O Y E R.
0: Lawyer.
1: ทำได้นะ
7: Pass.
0: Waiter.
7: W A I T E R.
0: Scientist.
7: S C I E N T I S T.
0: Fireman.
7: F I R E M A N.
0: Engineer.
7: E-N-G-I-N-E-E-R.
0: Architect.
7: What?
0: Architect.
7: Pass.
0: Fisherman.
7: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
1: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบย์เย่แต่ว่าคำนี้ค่ะขอบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงคะ
0: Fisherman is a tricky word because if you say it singularwhich ends in M-A-N, it sounds the same as the plural form that ends in M-E-N.
1: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect. มีใครรู้ไหมคะ
15: A-R-C-H-I-T-E-C-T.
0: She did.
1: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวจอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
16: พร
1: ้
16: อม
1: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวจอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
16: 7ค่ะ
1: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
16: ร้านขนม
1: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
0: We will start now. Cake.
17: C-A-K-E.
0: Bread.
17: Again, please.
0: Bread.

0: B-R-A-N-D.
1: Bread.
0: Pass.
1: Butter.
0: Pass.
1: Caramel.
0: Pass.
1: Cookie.
0: C-O-O-K-I-E.
1: Toast.
0: Pass.
1: Cracker.
0: C.
2: หมดเวลานะคะ Cracker มีใครรู้ไหมคะว่า Cracker สกดยังไงเอมี่คะ
3: C-R-A-C-K-E-R
1: That is correct
2: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี Bread มีใครสกดได้ไหมคะ
0: Bread
2: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วไม่ใช่ครับได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
4: ห้องน้ำค่ะ
2: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Soap
4: S-O-A-P
1: Comb
4: One more time C-O-M-B
1: Foam
4: Again?
1: Foam
4: Pass
1: Mirror
4: M-I-R-R-O
1: Mirror
4: M-I-R-R-O
1: Mirror
4: Pass
1: Towel
4: T-O-W-E-L
1: Shampoo
4: S-H-A-M-P-O-O
1: Conditioner
4: C-O-N D-I-S Pass
1: Shower
4: S-H-O S-H-O-W-E-L
2: ใกล้มากเลย
1: The correct way to spell shower is S-H-O-W-E-R
2: E-R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M-I-R-R-O-R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
5: 9,500 บาท
2: ถูกต้องซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
1: The value of sharing is measured by intentions, not objects.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lan Na, the lively rhythm of Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine. Rich in wild vegetables and mountainous ingredients, Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures, but also represent Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ

DLTV และผงได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อVirgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุล่าอยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการGastronomy ล้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุล่าแกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู

อร์จินโมจิโต้อีกแล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือ1ก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่2ก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ำตาลราวชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกพาร์ทนึงก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นของบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะครับบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรเงี้ยครับทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ก่อนลาจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเปรสโซเข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอราค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะ เราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอ่ะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจําเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะรวงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับประนามวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไปมิกซ์ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยล้วงพึ่งสดราดด้วยน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรพึ่งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นช่ำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดๆไปเลยแหละครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วละก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยละครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่

เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับวันนี้วันที่8แล้วครับอยู่กับผมโค้ชเจและก็เนฟนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมอย่างที่บอกไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้จะเริ่มกลับมาที่ Lower เป็นยังไงบ้างครับ
1: คราวที่แล้วก็จากที่บอกผมเตะฟุตบอลด้วยขาเลยมันมีปัญหามากมีปัญหาช่วงแบบแขนมากกว่า
0: อ๋อโอเคเพราะว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งเล่นอัปเปอร์กันไป
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็เลยกลับมาที่โลเวอร์กันอีกรอบหนึ่งครับ
1: ครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มยืด stretching ด้วยกันครับวันนี้จะเป็นการ stretching dynamic warm up แบบยืนนะครับเรายืดตัวขึ้นเปิดอกขึ้นค่อยๆหันไปทางซ้ายรู้สึกยืดคอหันไปทางขวาช้าๆครับซ้ายขวาขออีกรอบหนึ่งครับยืดตัวขึ้นนะครับถ้างอจะยืดไม่ค่อยได้อีกทีนึงหันมาทางนี้โอเคต่อมาที่หัวไหล่ครับมือแตะที่หัวไหล่แล้วก็หมุนไปด้านหลัง10ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปข้างหน้าครับ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาที่ตรงกลางลำตัวกอดเข้าเปิดออกขอแค่สักห้าทีสองกอดเข้าเปิดออกรู้สึกคลายแกนกลางลำตัวสามสี่และห้าต่อมาจะไล่มาที่ขาบ้างนะครับเราจะเปิดขาออกเล็กน้อยเหวี่ยงมือขึ้นพร้อมกับดันสะโพกเราจะรู้สึกยืดบริเวณด้านหน้าตรงนี้ลงอีกข้างหนึ่งครับเปิดตัวลงหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6ขอ8ทีครับ7และ8โอเคจากนั้นเราจะมากันที่ตรงนี้ครับยืนเหมือนเดิมทรงตัวให้ดีดันขึ้นและลงอาจจะไม่ค้างไม่นานอีกข้างหนึ่งเกี่ยวขึ้นและลงจังหวะจะแบบกอดเข้าเกี่ยวขึ้นลงเราจะรู้สึกยืดแถวแฮมสตริงอุ๊บ4 5อีกทีนึงครับ6โอเคต่อมาเราใช้หัวเข่าวาดวงกลม
1: ครับ
0: แบบนี้ปึ๊บ
1: โอเคครับ
0: โอเครีเซ็ตใหม่ทุกครั้งได้เผื่อบาลานซ์ไม่ค่อยอยู่ขอแค่ฝั่งมุมละ5ครับ1ละ2 3 4วาดวงกว้างๆ5ทีนี้วาดกลับมาครับกลับ1 2 3 4และ5จะเริ่มรู้สึกในสะโพกแล้วมาฝั่งซ้ายบ้างวาดจากเข้าจากออกเข้ามาข้างใน
1: ครับผม
0: ปึ๊บ1นี่2 3 4 5อีกมุมนึงครับ1 2 3 4และ5อาจจะต่อจากนั้นเราจะกางขาออกนะครับแตะและขึ้นมา1 2 3รู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง4พร้อมกับบิดตัวทวิสต์10ที6 7 8 9 10อีกอันหนึ่งครับเราจะก้าวไปด้านหลังคล้ายๆเล็กหลังมือมาข้างหน้าแล้วค่อยๆมองตามือเป็น open the book กลับมาลุกขึ้นยืนสลับข้างก้าวซ้ายไปด้านหลังมองตามือเปิด

0: ไปกลับมาครับออกแรงดันขึ้นมา2ละขอแค่8ทีขึ้นมา3 ขึ้นมา4ปึ๊บ56อีก2ที7สุดท้ายครับ8โอเควอร์มอัพกันพอสมควรแล้ววันนี้ในเวิร์กเอาท์นะครับจะมีอุปกรณ์3อย่างที่ต้องใช้นะครับจะมีสเต็ป
1: ครับ
0: ดัมเบลแล้วก็มินิแบน
1: ครับผม
0: เราจะเริ่มด้วยมินิแบนกันก่อนครับมินิแบนวางไว้ที่คล้องไว้ที่บริเวณข้อเท้าครับเลือกความหนักให้เหมาะกับตัวเองนะครับมินิแบนแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหนักสีไม่เหมือนกันลองดูนะครับอาจจะสักมีเดียมกำลังดีโอเคนะพื้นที่ก่อนเราจะเป็นการไซส์สเต็ปนะครับอันนี้ยังเป็นการคล้ายๆวอร์มอัพเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อเราจะไซส์สเต็ปไปด้านข้างแค่นี้ในพื้นที่ที่เรามีจำกัดนะครับจริงๆถ้าเรามีพื้นที่แค่เล็กๆแค่นี้เราก็สเต็ปไปสเต็ปมาแค่นี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวนี้เราจะก้าวได้สัก 3-4 ที
1: ได้ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเริ่มตรงนี้ด้วยกันครับขอไปกับสัก10
1: ได้ครับพี่
0: ไป10กับ10
1: ครับผม
0: นับดูเราก็จะนับเป็น20ไปครับ1 2กับ3 4 5โอเคฝ่าเน็บนับนะครับ
1: ครับผม
0: ไปต่อได้เลยครับ6ดีครับระหว่างที่ทำนะครับหลายคนพอแบนเนี่ยมีความหนืดเนี่ยจะไปแบบนี้หรือจะไปแบบนี้ไม่เอาพยายามให้แรงออกมาจากเข่าออกแรงจากก้นเดินไปไม่ได้เป็นแบบไปแบบนี้นะครับตัวจะไม่บิ้วเบี้ยว
1: โอเคครับ20ปีครับ
0: โอเคพักแป๊บหนึ่งครับท่าต่อไปจริงๆมินิแบนเนี่ยเป็นท่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบเอามาใช้เวิร์กเอาท์ก็ได้วอร์มอัพก่อนที่จะเวิร์กเอาท์ก็ดีครับต่อไปเราจะเป็นการเดินไปข้างหน้าแบบต้านไว้แบบนี้กางขาพอประมาณให้รู้สึกมีแรงต้านของยางทีนี้เราจะเดินไปข้างหน้าโดยที่รักษาระยะห่างของเท้าไว้สุดทางแล้วก้าวมาทางหลังแค่นี
1: ้โอเคครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: เหมือนเดิมขอ20ครับ
1: ครับผม
0: 3 2ไป
1: 2
0: รักษาระยะห่างไว
1: ้4
0: มือสลับไปมาเหมือนวิ่งดีเก่งก้นเยอะๆทำตัวไม่ให้โยกสักเท่าไหร่โยกนิดเดียวรักษาระยะห่างไว้ครับ
1: ครับผม
0: ยางมันจะดึงเรากลับเข้ามาข้างในต้านไว้ตลอดต้านไว้ต้านไว้จะเป็นการวอร์มบริหารบริเวณสะโพกหรือก้น
1: โอเคครับ
0: โอเคเยี่ยมมาก
1: ตึงตึงตึงช่วงนี้นะครับ
0: ใช่ครับถอยไม่ยังครับโทษทีครับท่าแรกเราจะเป็นสควอตโดยใช้มินิแบนครับโอเคเซฟเหมือนเดิมท่าแรกเราจะเป็นการสควอตนะครับโดยที่สควอตขาใกล้ประมาณช่วงหัวไหล่ของเราสควอตลงและขึ้น
1: ครับ
0: พร้อมกับสเต็ปออกไปและสควอตลงนี่จะแบบกว้างละ
1: ครับ
0: โอเคอันนี้คือนับ1
1: โอเคครับ
0: ขอ10ที
1: เพื่อเข้ามาเป็น1ใช่ไหมครับ
0: ครับ1 1 2
1: โอเคครับ
0: 2โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยยังสควอตไม่ค่อยได้เท่าไหร่ลงไปแล้วมีการสะบัดของเท้าอาจจะลงแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้ลงแค่นี้แล้วสเต็ปไปลงฮาล์ฟแล้วมาถ้าใครโอเคแล้วลงเต็มๆได้เลยระหว่างที่ลงนั่งลงไปเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้น้ำหนักทิ้งไปด้านหลังเกงท้องเปิดตัวขึ้นมาไว้แบบนี้ดันจากส้นเท้าขึ้นมาออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าดีมากครับได้แล้วครับ
1: เจ็ดแล้วครับ
0: โอเคสควอตกางเข่าไว้ฮึบหายใจออกขึ้น
1: 10
0: โอเคนี่ท่าแรกครับท่าต่อไปจะเป็นเดดลิฟต์ครับอันนี้ถอดยาง

0: ก็บไว้ก่อนไว้รอบต่อไปเราจะหยิบดัมเบลมาครับจีบดัมเบลคู่ก็ได้อันเดียวก็ได้นะครับขึ้นอยู่ความหนักของเราอันนี้จะไม่หนักมาก
1: ครับ
0: จะใช้คู่ทวนนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วเราก็เพิ่งเล่นกันจะเป็นการดันสะโพกไปด้านหลังยืดลำตัวตรงน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวให้มากที่สุดและดันกลับขึ้นมาแค่นี้12ที่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไป3 2ไปครับดันไปด้านหลังดันมาด้านหน้าดันสะโพกไปด้านหลังมาด้านหน้าดันสะโพกไปด้านหลังจนมืออยู่ประมาณตรงหน้าแข้งของเราน้ำหนักพยายามลงเต็มฝ่าเท้าเกรงท้องยืดอกขึ้นหลังจะตรงดีมากออกแรงจากบริเวณสะโพกก้นและแฮมสตริงหรือต้นขาด้านหลังนะครับเราจะไม่ได้ใช้แรงจากหลังล่างถ้าเกิดรู้สึกหลังล่างอาจจะเกรงท้องยังไม่ดีเกรงท้องเพิ่มขึ้นหรือน้ำหนักอาจจะไปอยู่ไกลตัวให้น้ำหนักชิดตัวไว
1: ้10ครับ
0: โอเค
1: 11 12ครับ
0: โอเคครับวางได้ครับต่อไปเราจะใช้สเต็ปครับเอาสเต็ปมาจริงๆสเต็ปสูงหรือสเต็ปเตี้ยก็ได้วางแนวขวางครับโอเคเราจะเป็นการสเต็ปและลงแค่นี้ครับไปเรื่อยๆจะเป็นการจัมปิ้งนิดนึง
1: ใช่ไหมครับ
0: ยิ่งใช่ครับยิ่งสูงก็อาจจะเหนื่อยนิดนึง
1: ครับผมหยิบมาพิจารณ
0: าไม่เป็นไรครับจริงๆสูงขึ้นมาถึงตรงนี้อาจจะยิ่งดีด้วยมันจะได้กล้ามเนื้อก้นที่มากขึ้นแต่วันนี้เอาสเต็ปเตี้ยมาลองดูนะครับ
1: ครับผม
0: ขอ30ทีนับ1 2
1: โอเคครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปครับ
1: 2
0: พยายามเป็นสปริงตัวไว้นะครับเกรงท้องไว้เยอะๆไม่ทิ้งน้ำหนักลงไปแบบนี้เป็นแค่แบบสปริงเพื่อป้องกันเซฟหัวเข่าดีมากนี่ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวได้คาร์ดิโอนิดนึง
1: 23
0: โอเค
1: 4 25 6 7 18 29 30ครับ
0: โอเคเยี่ยมมากเป็นไงครับ
1: เบิร์นดีครับเหนื่อยใช้ได้เลยครับ
0: อันนี้จะแบบสนุกเบิร์นๆหน่อยนะท่าสุดท้ายครับก่อนที่จะได้พักคือไฟไฮเดรนครับกลับมาที่มินิแบนหยิบมินิแบนคราวนี้เอามินิแบนวางไว้ที่เหนือเข่านะครับค่อยๆเซตอัพยางพยายามอย่าให้มันลูดๆแบบพับๆไม่งั้นมันจะเริ่มกินขนเราได้ให้มันรักษาแบบนี้ไว้และอยู่เหนือข้อพับมันก็จะป้องกันการรูดขึ้นรูดลง
1: โอเคครับ
0: โอเคได้มั้ยครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคจริงๆเราลองทำเหมือนแบบให้เป็นแบบนี้ไว้ก่อนใส่เข้ามา
1: ครับผม
0: ให้มันจะพับไปพับมากินขนได้ครับระวังนิดนึงเสร็จแล้วเราจะเข้าออโฟครับแบบนี้และทำตัวให้ขนานกับพื้นให้ได้มากที่สุดเปิดเข่าออกไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดโดยที่ตัวเราไม่ได้เปิดขึ้นมาตามฝั่งละ10ที
1: ครับผม
0: พร้อมไหมครับ
1: ครับ
0: 3 2ไปครับเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7สิบอีกข้างนึงครับค่อยๆขึ้นไปเราจะรู้สึกกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกหรือก้นด้านข้างนะครับนี
1: ่ห้าครับหก
0: เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอันนี้เราพักประมาณสักนาทีนึงเราจะทำรอบที่สองกันเหนื่อยซึมเลย
1: ครับหรือว่าเป็นการเบิร์นตอนเช้าดีครับพี
0: ่วันนี้เป็นแบบโปรแกรมเตรียมมาให้แบบเบิร์น

0: ท่านี้ก็จะชุดนี้จะเน้นกล้ามเนื้อก้นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเช่นสควอตเนี่ยก็จะเน้นกล้ามเนื้อขาก้นเดดลิฟต์ก็จะเป็นขาด้านหลังก้น
1: ครับ
0: ไฟไฮดันก็ก้นอีก
1: ใช่ครับ
0: แต่เน้น
1: ช่วงน
0: ี
1: ้ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กเป็นช่วงแฮมสตริงช่วงต้นขา
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ครับผม
0: แต่สควอตก็จะได้ข้างหน้านี้ด้วยครับ
1: ครับผม
0: จังหวะแคบจะได้ข้างหน้านี้เยอะหน่อยพอกว้างขึ้นถ้าเกิดเปิดปลายเท้าออกจะคล้ายๆซูโม่ก็สามารถทำได้ในเซตที่2นะครับ
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัวสำหรับสควอตครับจริงจุดที่ใส่ยางเนี่ยเราสามารถใส่ตรงนี้ก็ได้เหนือเข่าก็ได้หรือใส่ที่ปลายเท้าก็ได้เราอาจจะเห็นตามอินเทอร์เน็ตเขาจะมีจุดที่ใส่ต่างกันมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับบริเวณนี้จะควบคุมแถวเข่าได้ง่ายขึ้นบริเวณนี้เวลาสเต็ปไปด้านข้างก็จะออกแรงแบบค่อนข้างเยอะขึ
1: ้
0: นก็ลองจุดใส่จุดที่ต่างกันแล้วจับฟิลดูก็ได้ครับโอเค
1: ครับผม
0: คุยพอประมาณแล้วเตรียมตัวครับ3 2 1 10ทีครับสควอตลงสเต็ปออกสองแคบสเต็ปของข้าง3น้ำหนักลงส้นเท้าไว้4 5 6 7เก่งท้องไว้ตลอดนะครับ8ตัวไม่พับลงยอดดีมือที่อยู่ที่โอเคถอดได้หยิบดัมเบลมาครับเราจะทำเดดลิฟต์กันโอเคเตรียมตัวอย่างที่บอกเดี๋ยวรอบนี้สาธิตแบบดัมเบลเดียวให้ดูพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2 1ไปครับดัมเบลเดียวก็ถือไว้แบบนี้ดันสะโพกไปข้างหลังดันมาข้างหน้าเกร็งท้องไว้ตลอดยืดอกตรงบริเวณรักแร้ไหล่เราเนี่ยจะเป็นจุดที่เราเหมือนหนีบชิดติดตัวยืดอกไว้แล้วหลังมันจะตรงตามบางทีเราไม่ได้ยืดอกไม่ได้หนีบรักแร้ไว้หลังมันจะห่อแบบนี้นะครับยืดอกหนีบรักแร้ไว้ตลอดเวลาที่ทำเดดลิฟต์จะช่วยทำให้หลังตรงเท่าไหร่แล้วครับ
1: 12ใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: 12พอดีครับ
0: โอเคหยิบสเต็ปมาครับวางขวางวันนี้จะให้พักน้อยหน่อยนะ
1: ครับ
0: ต้นอาทิตย์พาคาร์ดิโอเยอะหน่อยโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: หยิบเหมือนเดิม3 2ไปครับสเต็ปไปไปเรื่อยๆครับออกแรงจากขาที่อยู่บนสเต็ปไปเรื่อยๆเก่งท้องไว้ขาที่อยู่บนสเต็ปออกแรงหาจังหวะหายใจไม่กั้นลมหายใจ
1: 7 28 29 30ครับ
0: โอเคเยี่ยมมากหยิบยางมาครับสเต็ปวางไว้แต่สำหรับไฟไฮแดรนเนี่ยยางต้องอยู่บริเวณเหนือเข่าแถวนี้นะครับไว้ข้อเท้าจะไม่ค่อยได้เพราะว่าจุดที่ออกแรงคือจากหัวเข่าขึ้นไปโอเค
1: พร้อมครับ
0: ตัวถ่ายมา10 3 2ไปครับตันขึ้น1 2หกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกข้างนึงครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเยอะเลยวันนี
1: ้ครับ
0: รู้สึ
1: ก ู้สึกเบิร์นมากครับวันนี
0: ้เบิร์น
1: ท่าที่เป็นสเต็ปนะครับ
0: ใช่ครับวันนี้นะครับท่ามันค่อนข้างแบบต่อเนื่องค่อนข้างเยอะจริงๆก็ถือว่าหนักอยู่ถ้าใครทำตามความเร็วเท่านี้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับเอาความเร็วของตัวเองทำท่าให้ถูกแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่หยุดแค่นั้นแหละครับแต่ช้าลงได
1: ้พอรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่โฟกัสจะเป็นกล้ามเนื้อแทบจะกล้ามเนื้อเดิมตลอดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับจริงเปลี่ยนครับแต่ว่ามันจะโดนกล้ามเนื้อก้นอะคล้ายๆเดิมตลอด
1: ครับ
0: อย่างสควอทจะเน้นแถวนี้มากกว่า
1: ครับ
0: จะโดนก้นด้วยเดดลิฟต์เนี่ยจะโดนก้นและแฮมสตริงไฟแฮนด์แบนเนี่ยก้นด้านข้างนิดนึงซึ่งสควอทจะไม่ค่อยโดนด้านข้างเท่าไหร
1: ่สควอทจะเป็นข้างหน้าส่วนใหญ
0: ่ข้างหน้ากับก้น
1: ครับผม
0: ด้านนี้แต่พอเรามีการสเต็ปอินสเต็ปเอาท์เนี่ยก็จะโดนก้นด้านข้างด้วย
1: ครับ
0: โอเค1นาทีแล้วไหวไหมครับอย่างที่บอกวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเอาความเร็วตัวเองไปเรื่อยๆเตรียมตัว3 2 1ไปครับสเต็ปออกนี่หนักลงส้นเท้าไว้เกร็งท้องออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าเข่าไม่สะบัดไปมากางออกไว้ระวังเข่าสะบัดไปมานะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องสควอทแล้วเข่าสะบัดแนะนำให้เปลี่ยนยางมาวางไว้แถวเหนือเข่าจะช่วยคอนโทรลไม่ให้เข่าเนี่ยสะบัดได้ดีขึ้นถ่ายแล้วครับ
1: ก้าวแล้วครับ
0: โอเค
1: ทีนี้ครับ
0: ใช่ครับ10
1: โอเคครับ
0: โอเคเตรียมตัวหยิบเดดลิฟต์หยิบดัมเบลครับโอเคเตรียมตัว3 2 1ไปครับ12ที่1ดันสะโพกไปดันสะโพกมา2 3 4 5 68 9 10 11อีกทีเดียวโอเคเตรียมตัวหยิบสเต็ปมาครับ
1: เซตสุดท้ายใช่ไหมครับเน
0: ี่
1: ย
0: เซตสุดท้ายแล้ว
1: ครับผม
0: เหลืออีก2ท่าเท่านั้นเตรียมตัว3 2 1ไปครับเรื่อยออกแรงจากด้านที่อยู่บนสเต็ป

0: 26 27 28 29 30ครับ
1: โอเคใส่ยางไว้ที่เหนือเข่าครับหยิบมินิแบนมาโอเคทีนี้ครับเตรียมตัวทางอาเซียน3 2ไปครับเก่งท้องไว้นี่ออกแรงดันจากหัวเข่าขึ้นแรงจากสะโพกด้านข้างขึ้นนะครับไปข้างๆตรงๆเก่งท้องยันไว้หมักไม่จมดันขึ้นมาไว
0: ้9ครับ10
1: โอเคเรียบร้อยครับวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: เหนื่อยครับพอทำต่อเนื่องแล้วเบิร์นดีมากครับ
1: นะ
0: ครับผม
1: มันไม่ได้แบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก
0: ครับ
1: มันเหนื่อยแบบ
0: กำลังดี
1: เบิร์นไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวสเตรทชิ่งครับจบแล้วครับวันนี้โอเคนั่งลงที่พื้นครับเหยียดขาออกไปข้างหน้าข้างหนึ่งพับมาไว้เปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจค่อยๆยืดออกไปผ่อนคลายหายใจลึกๆพยายามปรับลมหายใจค่อยๆยืดคลายกล้ามเนื้อนะครับ3 2 1อีกข้างหนึ่งครับเหยียดออกไปกลับเข้ามาเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดออกไปครับสองหนึ่งเสร็จแล้วเราจะยืดก้นกันครับต่อเนื่องจากท่านี้ควายข้ามไปแขนสมองข้างกอดเข้ามาหาตัวเยอะๆรู้สึกยืดก้นข้างที่เราพับอยู่สามสองหนึ่งอีกข้างนึงครับควายข้ามกอดเข้ามาสาม สอง หนึ่งประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันครับใช้ศอกช่วยกดลงเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับลงไปครับสามสองหนึ่งอีกแค่สองท่าลุกขึ้นยืนครับหาจุดเกาะเพื่อการบาลานซ์เราจะยืนขาเดียวจับข้อเท้าและดึงเข่าเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกันรู้สึกยืดต้นขาด้านหน้าหรือควอดนะครับกล้ามเนื้อ3 2 1อีกข้างนึงครับคว้าบริเวณข้อเท้าแล้วดึงลงมาบางคนจะคว้าไปที่เท้าอันนี้ก็อยากให้คว้าที่ข้อเท้าดีกว่าบางทีเราคว้าที่ปลายเท้าแล้วเราจะเกิดการยืดเท้าได้มากเกินบางคนก็บาดเจ็บได้นะครับจับข้อเท้าแล้วดึง2 1สุดท้ายคอครับขัดแขนไว้
2: ค่อยๆเปิดไปด้านข้างรู้สึกยืดคอเราอาจจะมีเกร็งบ้างวันนี้3 2 1
1: อีกข้างนึงครับขัดไว้เปิดตัวขึ้นดันไปข้างๆเบาๆ3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
0: ครับถือว่าเป็นเริ่มต้นทิศที่2ที
1: ่
0: ดีครับไม่ได้หนักมากแต่ก็เบิร์นดีครับ
1: เบิร์นครับเบิร์นเหงื่อน่าจะเยอะกันแน่นอนยังไงเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันที่9ของเรานะครับก็จะเป็นส่วนอัปเปอร์ก็จะได้พักส่วนโลเวอร์กันไปนะครับเจอกันในStrong Togetherครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าเพราะผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกลับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
0: ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18อ่ะ
0: ประ
2: มาณผมว่า18ครับ
0: จ้ะ
2: 7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกวันนี้อีกนิดนึงนะ

ทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะเอาไปทำไตปลาได้

0: ูดิเหงือกแดงแดง
1: เหงือกแดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
0: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
1: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละ
1: มันขึ้นเป็นฤดู
0: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อนปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะอย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ต้องเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
1: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
0: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
1: ใช่
0: ค่ะพอได้ปลามาก็ทุก
1: ใส่ไว้เลย
0: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
1: แบบให้
0: ง่ายง่าย
1: ใช่
0: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตกนี่ก็ตำเลย
0: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เฮ้ยมันจะเดือด
0: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขาม
1: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็น
0: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: มากหอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: จ้าคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกแห้งหอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ค่ะขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
3: า
0: ะ
3: มันสดแล้วเน
4: า
3: ะ
4: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช
0: ่เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของส

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาหาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์เจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วยังมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วอ๋อไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่อมรินทร์ทีวี
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Hey man, you alright?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: What's your name? Where you come from? I'm missing Thailand.

ียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะและจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity.
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the Royal Family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มัน

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอ่า

0: บุรุษชมาลีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand, so Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the 5th periodand you're going to watch the real one
2: wow โอ้คนลุกเลยเนี่ยดูแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: are you excited
3: there is
1: are you ready
2: yeah
1: หลวง
2: พ่อคร
1: ับ
2: หลวงพ่อจำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman,
5: Hanuman
4: is the monkey.
5: Oh, monkey!
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
1: It's one elephant but many hair.
2: Oh, one elephant, many hair.
8: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า

0: Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะ
1: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราพร้อมสิยุทธาทั้งสองพระนครเข้าหมอบก้มประนมก่อนคอยฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกว่าถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเหล้าเบาไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: Yeah. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวนี้จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
6: Basic.
5: เราเรียกว่าการตั้งเหลี่ยม
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
7: มันจะล้ม

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยสวย
2: Beautiful
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกันครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้ก็คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่
4: ใช่ใช่
3: ตุ๊ตู่
4: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know hammer
3: yeah hammer yeah
5: hammer cord and this one in Thai we call ตุ๊ตู่ and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
2: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
2: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุกวั
2: ว
5: ว
2: just like the worm
5: usually we reduce with the later so we call หนัง is the later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
2: นี่คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
5: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
2: So, are you ready to start?
5: Everybody,
6: ready?
5: Are you ready?
6: Are you ready?
5: So let's do it.
2: Yeah. Okay, เชิญครับ
7: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะมาดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
8: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
8: เกิดความไม่ธรรมด
4: าเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านยากกว่า
5: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick the light cannot pass. So we use cows.

0: รับอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเด
5: ีย
4: วก
5: ัน
4: ด้ว
5: ยพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่
1: อง
6: ขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: โอ้อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อ
6: เข้าใจ
1: แต่พูดมาผิดถูกกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: ค่ะยอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
11: จะเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

0: Throughout Thailand's history, Thai monarchs, through their role as patrons of all religions, have all supported Hinduism and the believers of the divine embodiment of Vishnu. His Majesty the King has consistently performed royal duties related to the Hindu faith. For example, receiving a blessing from the assembled court Brahmins during the ritual of Triyampavai Tripavai.
1: พระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจก็คือพระราชพิธีตรียัมพวายตรีพวายซึ่งประกอบพระราชพิธีนั้นในบทพราหมณ์ถวายเครื่องสักการะแด่พระอิศวรเป็นเจ้าพระพรหมพนารายณ์พิธีที่สองคือพิธีแรกนาขวัญหรือจรดพระนางคัดแรกนาขวัญพิธีที่สามที่มีก็คือพระราชพิธีเกี่ยวกับเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตสามฤดู
2: ทรงปฏิบัติพระองค์สม่ำเสมอตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ปัจจุบันท่านทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็ยังทรงปฏิบัติตลอดมา
1: เราจะมีความรู้สึกได้รับพระมหากรุณาธิคุณว่าท่านยังทรงให้พราหมณ์ปฏิบัติพระราชพิธีสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งก็มีความอิ่มใจและที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานพระราชพิธี
0: Due to His Majesty's grace toward Hindus

0: roots, he has visited many holy places of the Hindu faith, such as the Si Maha Mariamman Temple in Bangkok, to pay homage to the sacred relics, bringing great joy to Hindus everywhere. His Majesty the King has fully completed his royal duties regarding Christianity, as the late kings of the Chakri dynasty have done before him, thus continuing the royal support for the Christian religion and people.
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานของคาทอลิกหลายวาระและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมชุมชนคาทอลิกที่อาสนวิหารสำชันก็จะเป็นสิ่งที่คริสเตียนไทยจดจำได้ด้วยความปิติเสมอมาพระราชกรณียกิจสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาณบุญจรปอนที่สองในการเสด็จเยือนประเทศไทยทรงแสดงออกถึงความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นอย่างยิ่งเป็นที่ประทับใจของคริสตศาสนิกชนจึงทรงเป็นเสมือนความหวังและกำลังใจของทั้งปวง
0: The adherents of Sikhism have established a strong foundation in a variety of trades in Thailand over many years. Si Kuru Singh Sapa has been established as their central religious organization.
2: ท่านก็ได้กล่าวชมเชยว่าชาวซิกเนี่ยเป็นคณะที่ทำมากินโดยมาอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จอยู่หัวเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่9มาเป็นเวลาช้านานวัดซิกในประเทศไทยนี่นะที่ก่อสร้างขึ้นมาได้นี่มีพระองค์ท่านได้กรุณาบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวในจิตใจของพวกชาวซิกนี่มีความเคารพนับถือท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ประกาศรับสมบัติตั้งแต่นั้นมาตลอดเรื่อยมา
0: Every religion in Thailand, despite their different doctrines and practices, has one thing in common. Pride in being embraced by His Majesty's authority and grace, who is not only a king, but also the patron of all religions in the Kingdom of Thailand.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 1prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมฮะมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นเนี่ยนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition เนี่ยนะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆ2อันเลยนะสั้นๆนะครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ do it by yourself by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์เขาจะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come นี้คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนี่นะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลาเนี่ยนะจ๊ะเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในรสชาติใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7 เราจะเสร็จภายใน1ทุ่มหรือภายใน7โมงเนี่ยนะครับby จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเพราะมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง if you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ we will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะฮะอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ you have to stay within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ by นะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lakeby the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ condo by the river or the hotel is by the sea by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ standby นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า standby นะครับไม่ใช่ standby อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่านี่นะครับ standby แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า standby เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็เวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ We drove by the hotel. We drove by the hotel. เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university. We walked by the university คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะใช่ใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันจะพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing's gonna change my love for you you ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับก็ได้มาจากเพลงไง feeling ไงฮะ feeling you ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านี้นั่นเองใช่ไหมครับ you have to come here by now นะครับ you should be here by now you should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับSo by the time you get here ก็คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anywayby the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรนะครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนี่นะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway but let's get backto learning English ใช่ไหมครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหานั่นเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central WorldDrop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับ but come by ก็คือแวะมาหาหรือว่าเอา drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบ ไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินไงกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าอะไรเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะโปโตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอกให้ can you stop by the gas station can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ buy เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ 1,000 บาท divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ 1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiply by multiply by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า buy เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศจำมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999 85เป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะฮะแต่ผมจะเปิดตัวหนึ่งให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January 85เป็นวันที่5มกราคม on the 5th of January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นี่นะครับแล้วมา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับถ้าตอนกลางคืนต้องใช้at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแล้วถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับWe got there in time. We got there in time. คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง In Time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ On time ตรงเวลาแต่ In time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ In a hurry หรือ In a rush นะฮะ In a hurry หรือว่า In a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็แปลว่า เขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry? Are you in a rush? คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบ

ในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboardก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the fam is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจหรอครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นใช่ไหม in ก็คือไหนอ่ะไม่ยากนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffy โอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้าน jiffy รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้าน jiffy นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับ so ร้าน jiffy ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ jiffy แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in personหรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh in the flesh ก็คืออะไรครับสดสดเป็นเป็นเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเท่านี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยและจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับก็จะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นนะฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in loveEverybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debtบริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red

คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge of marketing I'm in charge of marketing ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ Who is in charge หรือ Who's in charge ใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ in a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop ในคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็น loop ไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับpositions แม่เห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี by แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้วอันอื่นน่ะ to on น่ะ with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย preposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน prepositions part 2ครับ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut thai paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranveer Narayan Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัด
1: So.

Q.

0: นะลูกพร้อมกันโอเค1 2 3 A B B C K D D E ฮะ A เอาใหม่ E A F G G G H H I I E J J K L
1: M N O O P
0: Q Q Q อ่านให้เร็วลูกคูควะกัวกัวต่อไป R R R R R R แต่ต้องเร็วๆS V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง V ลองดูสิ V V V ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป W วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป X นี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ X X
1: X
0: X ต่อไป Y
1: Y
0: Y Oh yeah Z Z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ A A C D E F G G H H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T T U V V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ Z Z สั่นเสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at at at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at at at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อยเออ่านว่ายังไงเออ่านออกไงแอแอทีล่ะเธอลองพูดเร็วๆแอทแอทฮะพูดเร็วๆกลายเป็นแอทแอทล่ะทีนี้คำที่หนึ่งค่ะทิชเชอร์ใส่ตัว B เข้าไป B ออกเสียงไงลูก B B ใช่ไหมคะข้างหลัง AT อ่านว่าแอทใส่เบอร์เข้าไปเป็น bat bat พร้อมกัน bat ทิชเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น cat ต่อไปทิชเชอร์ใส่ fur no not fat

0: ATR ว่า at ใส่เฟอร์เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ ATR ว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่
1: beaver
0: b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไงbat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่เบอร์เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่เบอร์บอใบไม้ใส่เบอร์เข้าไปบอใบไม้เบอร์กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ atคอแอทอแคทเห็นหรือยังแคทตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F F for for อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะmat ต่อไป r red ต่อไป set ต่อไป pet ต่อไป wet ร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat red set pet wet ผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิง1 2 3 bat catwet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทีเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่า
1: แมว
0: คำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว batค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ mat mat เนาะพร้อมกันเอามาอีกรอบนึงค่ะbatพร้อมกัน1 2 3
1: bat
0: ดูกระดาน bat
1: bat bat bat bat
0: เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทีเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูก an อ่านว่า an ใช่ไหมone two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะ ran ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ําดิงใครลูกชื่อหึวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม1 2 3 เอาใหม่ใหม่ ran พร้อมกัน man panแทนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3แทนแทนแทนแทน very good เห็นหรือยังเห็นมั้ย very good done มาอ้าว1 2 3โอเค good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป1 2 3 gap โอเคต่อไปแถวที่2 cap nap map tap ต่อไปแถวที่3 cap gapNap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเจอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟาฟนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3 เป็นใบเลยเห็นไหม cap โอเคไม่ใช่แจบ gap gap nap map tap โอเคต่อไปอนัท gapไม่ใช่แท็ดแท็บทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่เ ไม่ต้องออกเพิ่มเอาลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังข้างหลังตามาเลย one two three cap cap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง I in อ่านว่า in I N in ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bin พร้อมกัน bin sin sin tinพินวินทีละแถวค่ะทีละแถววินโอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทเวรี่กู๊ดแถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้Very good. ต่อไปค่ะ Bin ต่อไปแถวสุดท้ายลูก Bin โอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกอีกแล้วนี่ตัว G มันต้องออกกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big big ต่อไปนี่ wig wig ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน 1 2 3 pig big wig dig fig very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะn n ออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป h hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen tenเป็น very good พร้อมกัน 1 2 3 hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e e e e e กลายเป็น e ใส่ verb เข้าไปเป็นbed ใส่เกิดเข้าไปเป็น get พร้อมกัน bed get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง 1 2 3

0: bed. เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่ 1 2 3
1: bed.
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอออกพีออกเสียงไงออกออกออกก็เป็นออกออกใส่เมเข้าไปเป็นมอบท็อปท็อปท็อปโอเค1 2 3 mopเอาผู้ชายก่อนผู้ชาย1 2 3 hop
1: hop
0: hop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3โอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลงออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอปเธอเธอท็อปเพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออก box box เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่าBox แปลว่าไม่ใช่ Box แปลว่าอะไรกล่องFox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ Frog ก็คือกบแต่ Fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาล่ะเดี๋ยวครูทิชเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนอ่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 dotLot เก่งมากเอาอีกทีหนึ่ง1 2 3 Lot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U Ag Ag Ag Ag Ag ต่อไปอ่านว่า Ag ใส่ verb เข้าไปเป็นบัคโอเคเก่งมากค่ะบัคมักฮักจักรักทักโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3บัคจักรักไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิชเชอร์พูดว่าอะไร UT at

ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hut ใส่เคเข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hut nut แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมนะแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พ้นผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า the Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand it is sold all around the world even though the fish is small it can put up a big fight ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles this place is full of bottles โอ้ไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะทีเชอร์ตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลมี
0: โอเค let's go ว้าว
1: ทีเชอร์มีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่าปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ทีเชอร์ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
1: คิดจริงแต่พวกเรารับรองว่าทีเชอร์จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
1: My name is Sasina Sibunreang My nickname is Nawa I am 15 years old
0: Excellent Great to meet you
2: My name is Onisha Shinpi My nickname is Ogat I am 10 years old
0: Great job Excellent
3: My name is Nakan Shinpi My nickname is Yok I am 11 years old
0: Well done และคนสุดท้ายครับ
4: My name is Takashima Hongpek My nickname is Om I'm 9 years old
5: My name is Teacher Greg I'm 18 years old
0: Great to meet you all ยินดีที่ได้รู้จักกันครับที่ช่วยว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go ว้าวถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปลากัดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปลากัดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดที่นี่ค่ะแล้วนี่โยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปลากัดที่บ้าน
6: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปลากัดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปลากัดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์ Betta Splendidus
7: Betta Splendidus
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า fighting fish
7: fighting fish
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า fighting แปลว่าอะไรครับ
7: ต
0: ่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
7: fighting fish
0: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม fighting fish ปลาอะไรครับ
1: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค่ะ
0: โอ้เป็นคำพูดที่เพราะมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
7: colorful
0: เลี้ยงง่าย easy to take care of
7: easy to take care of
0: ตายยาก hard to die
7: hard to die
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
8: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์
5: ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มเกาะก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค
5: ่
1: ะอ
5: ุ๊ยตัดตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
6: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทีเชอร
5: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
1: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
5: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
6: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
5: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
7: breeding
5: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
5: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็น

0: ล็อกล็อกแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
1: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
2: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้วางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
0: ขั้นตอนที่สองก็จะให้อาหารต่อ
1: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
3: feeding the fish
1: เก่งมากแล้วปลากะชอบกินอะไรครับ
2: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
1: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
0: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
1: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
3: washing the bottle
1: ถูกต้องแล้วที่เราเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเป็นน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
2: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค
1: ่ะอ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
0: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
1: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากะที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากะปลากะจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
2: มี7สายพันธุ์ค่ะ
1: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
3: species
1: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
0: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่ชื่อมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีน
1: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
0: เท่านี้ก็จะเป็นฮาฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
1: ฮาฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
4: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
1: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown Tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
5: Double Tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
1: เข้าใจชัดเจนเพราะ Double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
6: Super Delta จะเป็นหางจะกลางไม่ถึง180องศาค่ะ
1: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
3: What color do you like?
1: เก่งมาก What color do you like?
0: I like mustard.
1: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
7: I like red and blue.
1: Red and blue. Okay, two colors.
8: I like ทงชาติ
1: And what color do you like?
9: I like yellow.
10: Fisher ค่ะ What kind of fish do you like?
1: I really like the crown tail.
11: And what color do you like?
1: I likeblue and red just like you ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
12: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาร์ติ้งค
1: ่
12: ะ
1: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
12: ีค่ะ
1: ที่จูเกรกดูไม่ออก
12: ตัวนี
1: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
0: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
1: ถูกต้องครับ
0: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
1: ตัวเมียตัวผู้ที่จะไปเองดูไม่ออกจะรู้ได้ยังไงแต่ละตัวครับ
12: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
1: แล้วที่จะเกิดขึ้นเรียนว่าถ้าปลากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
13: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองปลาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปลากัดได้ค่ะ
1: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
13: ใช่ค่ะ
1: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้จะเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจด บันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
9: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะแล้วส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเราจะถ่ายกันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
1: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับ
14: เรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
15: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
14: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
16: fish tank
14: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
16: aquarium
14: แต่ถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
16: Fish
14: bowl. ทีเจ๊กเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
15: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
14: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
15: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
14: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
17: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
14: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมีสองคำ rock
16: Rock.
14: หรือใช้คำว่า stone
16: stone
14: ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
17: ให้เต็ม
14: โอเคนิดนึง
17: มากค่ะ
14: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
17: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
14: alright let's tryแล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
17: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
14: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
17: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
14: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
17: fish food
14: ใช่แล้วนะฮะนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
17: ประมา
15: ณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
14: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านแล้วจะปล่อยปลาครับปล่อยปลา

0: ของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปฮะอันนี้พันอะไรฮะ
1: half moon สีธงชาติ
0: half moon สีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรฮะ
1: half moon ค่ะ
0: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียง
1: ตั้งกันแล้วค่ะ
0: ปลาชื่ออะไรครับ
1: จันทาค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ชื่อดุดัน
0: ดุดันจริงหรือเปล่านั่นกัดนั่นกัดชอบมากเลยแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
2: ดุดันดุดัน
0: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
1: ฟ้าทองค่ะ
0: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
3: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
0: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind and color of fish
4: Of fish.
0: Do you want? แปลว่า
3: สีไหนที่คุณอยากได้
0: และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว How many do you want?
4: เ
0: ก่งมากและประโยคสุดท้าย Where should I send it? วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B better C bite TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ better ทั้ง2คำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
1: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

0: วีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: To focus on developing our children to learn better. However, we reckon that there remains an equal distribution of educational opportunities across the country, and this problem has to be solved.

0: It's the confidence of the teachers and their quality of teaching.
1: ถ้านักเรียนจำไม่ได้ในขณะที่นักเรียนเรียนให้เรียนจดบันทึกไว
2: ้ก็ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็จะช่วยให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
3: ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่คุณครูได้มาพัฒนาในส่วนของพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาเด็กได้อยากให้โครงการอย่างนี้มีมาเรื่อยๆค่ะ
0: And another thing that I think I learned for myself is that research isn't just a piece of paper and research isn't just going to a conference but the real impact of research that is a change that you could bring to the country and I think this is the thing that keeps me goingand doing my research for the university and to see the impact among the students.

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ช

ที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุต

0: เราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตุ๊กเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองงานหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วไปฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโก่งใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้เอ็นเจอายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะเอ็นเจเล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬา
1: ครับ
0: เป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้นเขาจะขอดูก่อนนะว่าเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหม
2: เพื่อ
0: ว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่า

0: ผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะว่าเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันเหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมามารอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: เด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็วไม
1: ่
0: มีข้อแม้เลย อันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเราไปให้สุดขาอันนี้คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่2ครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอพร้อมไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: รองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจ

0: ที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
1: บ
0: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยสังเกตไหมครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่าไหมถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคือนี่นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
1: ครับ
0: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยเห็นไหมคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเขาฝึกอันนี้เพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่ดูดไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
1: ้
0: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับขอบมากครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
3: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
0: ม
3: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
0: โอเค
3: ผมครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้ เป็น speech coach on stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
3: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้ครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ดอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
0: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindsetการฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนนึงที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนำสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า dinerก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner We'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50